0: ายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามรัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว
1: ซาอุดีอาระเบียและอียิปต์เรียกร้องให้เปิดเส้นทางการเดินเรือผ่านทะเลแดงอย่างปลอดภัยหลังกลุ่มกบฏฮูตีเข้ายึดช่องแคบบับอัลเมนเดบและโจมตีเรือซาอุดีอาระเบียทีมชาติไทยพร้อมเปิดสนามเจอกับคีร์กีสสถานในการแข่งขันฟุตบอลชายเอเชียนเกมครั้งที่20ช่วงบ่ายวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เวลา 10:10 นตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองลีภริยาเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศและทรงรับการถวายความเคารพจากผู้บังคับกองทหารเกียรติยศและกองทหารเกียรติยศเปล่งเสียงจุกยาวัวแขวมีความหมายว่าขอให้ทรงมีพระพรานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทูลแนะนำเป็นรายบุคคลและทอดพระเนตรการสวนสนามของกองทหารเกียรติยศจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเข้าห้องเฝ้าอาคารสภาแห่งชาติโดยมีพระราชปฏิสันถารกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทตามลำดับสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นสถานที่ทำการของฝ่ายนิติบัญญัติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสูง39เมตรประกอบด้วย5ชั้นเหนือพื้นดินและ2ชั้นใต้ดินมีสถาปัตยกรรมที่สะท้อนถึงความเข้มแข็งและอำนาจของสภาแห่งชาติควบคู่กับขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของเวียดนามโดยโถงกลางอาคารมีพื้นที่ประมาณ 2,900 ตารางเมตรใช้สำหรับจัดพิธีการต้อนรับแขกทั้งชาวเวียดนามและต่างประเทศและล้อมรอบด้วยห้องรับรองห้องประชุมและพื้นที่อเนกประสงค์
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินงาน6ปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหลากและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนโดยแบ่งการดำเนินงานเป็น2ระยะระยะที่1วงเงิน 40,507 ล้านบาทเร่งรัดก่อสร้างขุดขยายคลองในแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยตรงเป็นลำดับแรกและระยะที่2วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับโดยโครงการนี้จะครอบคลุมโครงข่าย

0: เสร็จคาดว่าจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ยถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีช่วยป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจสำคัญได้กว่า 258,000 ไร่รวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บไว้ใช้อุปโภคบริโภคในหน้าแล้งได้กว่า17ล้านลูกบาทเมตรต่อปี
1: รัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่จะรับผลกระทบจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุสู่การบริหารและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยโดยจะคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังคาเรือนตามข้อมูลสถิติจำนวนบ้านของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองณวันที่10กันยายน2569ครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งรวมทั้งยังคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว 2 ล้านบาทต่อคนโดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินและวัตถุประสงค์ที่กำหนดขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานมั่นคงน่าเชื่อถือและเป็นธรรมพร้อมให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยรับงบประมาณและเบิกจ่ายให้ผู้รับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำต่อที่ประชุมคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันครอสว่าพร้อมร่วมมือกับคณะกรรมการในการหาทางออกแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างยั่งยืนนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนไทยเปิดเผยว่าได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสครั้งแรกวานนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยได้ยืนยันอย่างตรงไปตรงมาว่ากระบวนการประนอมภาคบังคับต้องคำนึงถึงเหตุการณ์ต่างๆซึ่งมีผลที่สืบเนื่องด้วยเช่นเจตนาการเผยแพร่คลิปเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศการโจมตีพื้นที่พลเรือนในห้วงการปะทะการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลซึ่งกัมพูชายังไม่ได้แสดงความรับผิดชอบใดต่อการกระทำเหล่านี้เป็นการสะท้อนถึงการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศตามที่กัมพูชากล่าวอ้างหรือไม่รวมทั้งที่อ้างว่าจำเป็นต้องเข้าสู่การประนอมภาคบังคับเนื่องจากไทยยกเลิก MOU 2544ส่งผลให้ไม่มีทางเลือกอื่นในการแก้ไขข้อพิพาทพื้นที่ทางทะเลทั้งที่มีแนวทางอื่นในการพยายามหารือกันได้ก่อนมาถึงกระบวนการดังกล่าวซึ่งการแก้ไขข้อพิพาทหรือแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลตามที่กัมพูชาต้องการนั้นจะต้องมีการปักปันเขตแดนที่ชัดเจนดังนั้นจึงไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประนอมครั้งนี้พร้อมย้ำเจตนารมณ์ว่าประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการอันครอสด้วยความมุ่งมั่นและพร้อมร่วมมือกับคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่ด้วยหวังว่าจะบรรลุผลลัพธ์ที่สร้างสรรค์ทำให้ไทยกับกัมพูชาสามารถร่วมกันเจรจาหาทางออกจากความขัดแย้งอย่างยั่งยืนทั้งนี้ภายในเดือนตุลาคมจะมีการประชุมครั้งถัดไปที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด
2: ์ประเทศไทยเนี่ยเราเข้าสู่กระบวนการเนี้ยด้วยความตั้งใจที่ให้มันเกิดความคืบหน้านะครับเราอยากจะร่วมมือกับคณะประนอมเพื่อที่เขาจะได้ทำงานอย่างเต็มที่แล้วเราหวังว่าผลสุดท้ายของเขาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สร้างสรรค์เป็นอะไรที่ไทยกับกัมพูชาจะเดินหน้าเจรจาร่วมกันหาทางออกที่ยั่งยืนกับทั้งสองฝ่าย
1: กระทรวงยุติธรรมเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษคมคู่พยานคดีทุจริตการเลือกสว.ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
3: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีมีผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่14กันยายนเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ข่มขู่พยานในคดีทุจริตการเลือก

0: มาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.ว่ากระทรวงยุติธรรมจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายโดยจะตรวจสอบรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำสำนวนหลังพบมีพยานบางรายกลับคำให้การ
1: ในส่วนนี้นะครับก็มีผู้มาร้องนะที่กระทรวงว่าเกี่ยวกับเรื่องของทางพนักงานสวนนะก็เป็นในส่วนของพนักงานสวนของดีไซน์นะเรื่องทำสำนวนตั้งแต่แรกครับผมก็เป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับเขามาร้องในเรื่องของ157กับ164นะครับในส่วนนี้ก็ทางกระทรวงก็จะตั้งกรรมการนะก็ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะตรวจสอบในรายละเอียดในเรื่องการขั้นตอนในการทำสำนวนในต่างๆตรงนี้ครับผมซึ่งก็ตามที่ได้มีอย่างที่ทราบว่ามีพยานบางฝ่ายได้กลับคำให้การ
0: ขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยความคืบหน้าคดีอ้างยี่ฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาปี2567หลังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีมติไต่สวนคดีทุจริตเลือกสว.ให้ส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งจำนวน77รายโดย DSI เตรียมทำหนังสือประสานกกต.เพื่อขอรายงานความเห็นและคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง7รายซึ่งกกต.ต้องจัดทำภายใน60วันเพื่อนำมาใช้ประกอบสำนวนคดีจากนั้นจะประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษโดยมีพนักงานอัยการร่วมด้วยเพื่อกำหนดประเด็นและดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมตามคำสั่งของอัยการคดีพิเศษจึงจำเป็นต้องสอบสวนก่อนพิจารณาสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการอีกครั้งทั้งนี้จากการตรวจสอบรายชื่อผู้ต้องหาเดิมในคดีอ้างยี่ฟอกเงินจำนวน8รายพบว่ามี6รายที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในกลุ่ม77รายที่กกต.มีมติส่งดำเนินคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งด้วยปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรที่หมู่7โรงเรียนบ้านคลองขยงตำบลสักงามอำเภอคลองลานจังหวัดฉะเชิงเทราที่หมู่4วัดราชบำรุงวนารามตำบลบางเตยอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดนครนายกที่หมู่14วัดเลขธรรมกิจตำบลบางอ้ออำเภอบ้านนาจังหวัดปัตตานีที่หมู่3อบต.บาระเฮาะตำบลบาระเฮาะอำเภอเมืองจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
3: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นได้กำหนดไว้ว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนทั้งนี้การจ่ายค่าสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปี

0: ูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: 7:15 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศเจ้าชายมูฮัมเหม็ดบินซัลมานมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบียทรงเรียกร้องร่วมกับประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาอันซีซีของอียิปต์ให้มีการเปิดเส้นทางการเดินเรือผ่านทะเลแดงได้อย่างเสรีและปลอดภัยระหว่างการพบหารือที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์หลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยึดครองชายฝั่งทะเลแดงทั้งหมดของเยเมนและช่องแคบบับอันมันเดบพร้อมโจมตีเรือของซาอุดีอาระเบียทำให้กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียประกาศว่าจะตอบโต้การโจมตีอย่างเด็ดขาดทางนี้ช่องแคบบับอันมันเดบเป็นเส้นทางส่งออกน้ำมันสำคัญของซาอุดีอาระเบียหลังสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทำให้การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอมุสหยุดชะงักและยังเชื่อมต่อกับคลองสุเอซผ่านทะเลแดงซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญของอียิปต์โดยปัจจุบันรายได้จากคลองสุเอซเหลือประมาณครึ่งหนึ่งของช่วงก่อนที่กลุ่มกบฏฮูตีเริ่มโจมตีเรือในทะเลแดงเมื่อปี2566
2: นายโฟเคอร์เตอร์ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเรียกร้องให้อิสราเอลเปิดทางให้คณะกรรมการสอบสวนระหว่างประเทศเข้าไปดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานทั่วพื้นที่ฉนวนกาซาเพื่อนำผู้กระทำผิดมาลงโทษหลังมีรายงานพบร่างผู้เสียชีวิตหลายร้อยรายใต้ซากอาคารที่ถูกอิสราเอลโจมตีพร้อมแสดงความกังวลว่าการค้นพบร่างผู้เสียชีวิตครั้งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมสงครามด้านเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปาเลสไตน์รายงานว่าเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตและชิ้นส่วนมนุษย์รวมกว่า800ร่างอยู่ใต้ซากอาคารทั่วฉนวนกาซาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วและคาดว่ามีผู้สูญหายกว่า 8,000 รายอยู่ใต้ซากปรักหักพังอย่างไรก็ตามการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากอิสราเอลไม่อนุญาตให้นำเครื่องจักรกลหนักเข้าพื้นที่ซึ่งทำให้ปฏิบัติการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตได้ครบอาจยาวนานกว่า10ปี
1: ด้านทาบิเลมุดลูรีรักษาการโฆษกรัฐบาลเอสวาตินีในทวีปแอฟริกาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐ2คนได้รับบาดเจ็บจากการถูกเจ้าหน้าที่กองทัพเอสวาตินียิงโดยไม่เจตนาระหว่างปฏิบัติการปราบปรามการลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมายในหมู่บ้านมาฟิวิเน่ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงอึมบาบานีเมืองหลวงของเอสวาตินีราว2ชั่วโมงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยขณะนี้กองทัพเอสวาตินีอยู่ระหว่างการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐเข้าไปในพื้นที่เพื่อจุดประสงค์ใดอย่างไรก็ตามนางมิตูรียืนยันว่ารัฐบาลเอสวาตินีจะเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐต่อไปทั้งนี้เอสวาตินีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยเอสวาตินีทำข้อตกลงกับสหรัฐว่าจะรับชาวต่างชาติที่ถูกในประเทศทั้งหมด160คนเพื่อแลกกับเงินสนับสนุนมูลค่า5,100,000ดอลลาร์สหรัฐ
2: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกสลายการชุมนุมของผู้สนับสนุนพรรคฝ่ายค้านในหลายเมืองทั่ว DR คองโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยผู้ชุมนุมคัดค้านข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญที่อาจเปิดทางให้ประธานาธิบดีเฟลิกซ์ซิเซเคดีลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมัยที่3ขณะที่การชุมนุมในกรุงกินซาซามีผู้เข้าร่วมหลายร้อยคนโดยได้รับอนุญาตจากทางการและเริ่มต้นอย่างสงบก่อนผู้ชุมนุมจะปะทะกับกลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลทำให้ตำรวจต้องใช้แก๊สน้ำตาและยิงปืนเตือนเพื่อสลายการชุมนุมความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐสภาดีอาคองโกผ่านร่างกฎหมายเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเปิดทางให้นำข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญไปลงประชามติโดยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดให้ประธานาธิบดีสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน2สมัยและมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ5ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: พิธีเปิดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จะมีขึ้นในวันที่19กันยายนเวลา 16:00 น.ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮะเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดย2นักกีฬาที่จะทำหน้าที่ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามได้แก่เฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยที่เคยคว้าเหรียญเงินประเภททีมศิลปะการบังคับม้าในเอเชียนเกมครั้งที่18ที่ประเทศอินโดนีเซียส่วนฝ่ายหญิงคือชัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028 งานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชายกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ฟุตบอลชายทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นคีกิสถานและฮ่องกงโค้ชวังธวัชชัยจำลองอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายของทีมไทยจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อเข้ารอบให้ลึกที่สุดการได้อยู่ร่วมสายกับญี่ปุ่นเจ้าภาพก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเจอกับทีมชั้นนำของเอเชียทีมไทยไม่มีซูเปอร์สตาร์ในทีมทุกคนต้องเล่นเป็นทีมเกมแรกกับคีกิสถานจากการอุ่นเครื่องที่ผ่านมาได้ดูระบบและความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้เชื่อว่าทีมไทยจะสู้กับคีกิสถานได้สนุกสำหรับในวันนี้ทีมนักเตะหนุ่มไทยจะเปิดสนามพบคีกิสถานเวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทางช่องวัน 31 จากนั้นวันที่ 20 กันยายนพบฮ่องกงเวลา 14:00 น.และวันที่ 23 กันยายนพบเจ้าภาพญี่ปุ่นเวลา 17:30 น.ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง 32พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักปั่นทีมชาติไทยตระเวนไปแข่งขันรายการนานาชาติทันทีหลังจบศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ทั้งประเภทถนนลู่และ BMX Racing และทุกคะแนนมีความสำคัญโดยเฉพาะรายการ BMX World Cup ทั้ง4สนามในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีคะแนนสูงถึง500คะแนนต่อสนามพร้อมแสดงความกังวลเรื่องงบประมาณสนับสนุนในปี2570ซึ่งเป็นช่วงสำคัญของการเก็บคะแนนคัดเลือกไปโอลิมปิกเกมหากขาดงบส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการนานาชาติอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อโอกาสคว้าโควต้าของไทยสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันสิงห์ไทยแลนด์อเมเจอร์โอเพ่น2026ครั้งที่92หนึ่งในการแข่งขันรายการใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของวงการกอล์ฟสมัครเล่นไทยปีนี้มีนักกอล์ฟจาก15ชาติร่วมชิงชัยระหว่างวันที่15ถึง18กันยายนที่สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับกรุงเทพโดยนักกอล์ฟไทยและทีมชาติไทยนำโดยอจนวิทย์อนันตเศรษฐกูลรัตนวดินทัศนีทิพากรปนัสสุขอนันต์และภูมิพัฒน์ช่างประดิษฐ์เจริญส่วนฝ่ายหญิงมีวิทยาดาแรมเมืองณโมงหลวงนิติกุลพัฒนมนสุทธิรักษ์พงษ์และพานินีขันมณีพร้อมด้วยนักกอล์ฟสมัครเล่นฝีมือดีจากทั่วภูมิภาคร่วมชิงชัยในถ้วยประวัติศาสตร์ของวงการกอล์ฟไทยพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายน2569โดยในช่วงดังกล่าวประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและพื้นที่ลุ่มต่ำส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3 เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์แพร่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลานราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:49 สูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.27 เมตรและเวลา 20:27 สูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.46 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:36 ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง 22 เซนติเมตรและเวลา 15:19 สูงกว่าระดับเพดานกลาง 43 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19
4: 1 นาทีกับกปท.การหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถผู้ขับรถต้องให้สัญญาณไฟก่อนจะหยุดหรือจอดในระยะไม่น้อยกว่า30เมตรการจอดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถต้องจอดรถขนานชิดขอบทางหรือไหล่ทางในระยะห่างไม่เกิน25เซนติเมตรห้ามหยุดรถในบริเวณในช่องทางเดินรถเว้นแต่หยุดชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถในกรณีไม่มีช่องเดินรถประจำทางบนทางเท้าบนสะพานหรือในอุโมงค์ในทางร่วมทางแยกในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามหยุดรถตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถในเขตปลอดภัยและในลักษณะกีดขวางการจราจรการหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถนอกเขตเทศบาลผู้ขับรถต้องหยุดรถหรือจอดรถให้ผู้อื่นเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า150เมตรค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าพระลองเงินพระโกรธทองใหญ่พระลองเงินและพระโกรธทองใหญ่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นสำหรับใช้ทรงพระบรมศพของพระองค์พระลองเงินทำด้วยโลหะเงินปิดทองพระโกรธทองใหญ่ทำด้วยไม้แกะสลักเป็นลวดลายหุ้มทองคำประดับอัญมณีสีต่างๆพระลองเงินใช้สำหรับทรงพระบรมศพของพระมหากษัตริย์เท่านั้นต่อมาในปีพุทธศักราช2351สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนทรงพระโทมนัสมากจึงรับสั่งให้นำพระโกรธทองใหญ่ไปประกอบพระศพถวายทอดพระเนตรเว้นไว้เสียแต่พระลองเงินแสดงว่าในสมัยรัตนโกสินทร์นับแต่รัชกาลที่หนึ่งมาเรียกชั้นในที่ทรงพระบรมศพหรือพระศพว่าพระลองเรียกชั้นนอกที่ประกับหุ้มพระลองว่าพระโกรธ
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนภาวะเครียดกับโรคหลอดเลือดสมองภาวะเครียดเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองความเครียดทำให้นอนไม่หลับและกระตุ้นให้ความดันโลหิตสูงขึ้นยังส่งผลให้ระดับไขมันในเลือดสูงและระบบไหลเวียนเลือดทำงานผิดปกติการทำงานหนักเกินไปขาดการพักผ่อนและไม่ออกกำลังกายทำให้ความเครียดสะสมภาวะนี้เพิ่มความเสี่ยงทั้งหลอดเลือดสมองแตกและหลอดเลือดสมองอุดตันจึงพบโรคหลอดเลือดสมองได้ในคนวัยทำงานหรือผู้บริหารแม้อายุยังไม่มาก
9: ขณะนี้เวลา 7:30
10: สาระน่ารู้สู่ชุมชนโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
11: คุณผู้ฟังคะหลายคนอาจเข้าใจว่าการซึมเศร้าทุกรูปแบบมีลักษณะเหมือนกันแต่ในทางการแพทย์โรคซึมเศร้ามีหลายรูปแบบค่ะและสิ่งสำคัญที่ใช้แยกโรคซึมเศร้าเรื้อรังออกจากโรคซึมเศร้าทั่วไปคือความรุนแรงระยะเวลาของอาการค่ะคุณผู้ฟังคะโรคซึมเศร้าเรื้อรังมักมีอารมณ์เศร้าหรือหมดความสุขต่อเนื่องเป็นเวลานานค่ะโดยในผู้ใหญ่มีการต่อเนื่องตั้งแต่2ปีขึ้นไป อาการอาจไม่รุนแรงมากจนหยุดการใช้ชีวิตแต่ทำให้รู้สึกหม่นหมองขาดพลังงานหรือมีปัญหาเรื่องการนอนสมาธิและความมั่นใจในตัวเองเป็นเวลานานค่ะขณะที่โรคซึมเศร้าทั่วไปมักมีอาการชัดเจนและรุนแรงกว่าเช่นเศร้ามากหมดความสนใจในสิ่งที่เคยชอบอ่อนเพลียรู้สึกไร้ค่าหรือมีความคิดไม่อยากมีชีวิตอยู่โดยอาการสำคัญต้องเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างน้อย2สัปดาห์ทั้งนี้คุณฝั่งค่ะผู้ป่วยบางรายอาจมีภาวะซึมเศร้าทั้ง2ลักษณะร่วมกันได้ค่ะการวินิจฉัยจึงควรให้แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเป็นผู้ประเมินนะคะและการรักษาอาจประกอบด้วยจิตบำบัดยาหรือวิธีอื่นตามความเหมาะสมทั้งนี้โรคซึมเศร้าเรื้อรังคืออาการที่ยืดเยื้อยาวนานส่วนโรคซึมเศร้าทั่วไปมักมีอาการเด่นชัดและกระทบชีวิตมากกว่าหากมีอาการต่อเนื่องอย่าคิดว่าเป็นเพียงนิสัยควรเข้ารับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญนะคะพบกับสาระน่ารู้สู่ชุมชนทางสถานีวิทยุแห่งนี้ได้เป็นประจำในช่วงเวลานี้ดำเนินรายการโดยดิฉันวิไลพรผู้จรเกษมวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
12: น้องเกษตรกรหากท่านรวมกลุ่มทำการเกษตรตั้งแต่50คนขึ้นไปหรือเป็นองค์กรเกษตรกรที่มีสถานะนิติบุคคลสามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดโดยองค์กรจะเป็นผู้รับรองสมาชิกและยื่นคำขอขึ้นทะเบียนพร้อมเอกสารตามที่กำหนดเมื่อขึ้นทะเบียนแล้วองค์กรสามารถขอรับการสนับสนุนด้านการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพและสมาชิกที่มีหนี้จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและยังสามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนหนี้ผ่านองค์กรเกษตรกรที่สังกัดได้หากเป็นหนี้ในระบบและมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดเพียงเตรียมบัตรประชาชนและหลักฐานการเป็นหนี้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพร้อมเป็นอีกหนึ่งกำลังในการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรไทยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกิจการสาขาภูมิภาคทุกภูมิภาคหรือสำนักงานกองทุนฟื้นฟูสาขาจังหวัดทุกจังหวัดใกล้บ้านท่าน
13: จอยเลิกกับโก้มาหลายครั้งแล้วครั้งสุดท้ายที่เธอเลิกได้อย่างเด็ดขาดเธอทำยังไงรู้ไหมจอยทิ้งของทุกชิ้นที่โก้ให้เลิกไปเบนตะโก้และจัสโก้เลิกนั่งวีโก้รวมถึงเลิกกินตะโก้โกโก้โกปิโก้และเลิกมีอีโก้การเลิกบุหรี่ก็เหมือนกันจะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นให้คุณนึกถึงบุหรี่อย่างกาแฟหรือวงเหล้าด้วยเลิกบุหรี่โทร1600สสส.เป็นกำลังใจให้

0: จเข้าช้าช้าออกช้าช้าโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
1: ทุกคนเอาใจช่วยให้คนเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
0: เอาใจช่วยหนอ
1: จากสสส.
2: มีคนแชร์ข่าวมาใน Facebook ว่าจะแชร์ต่อไปให้เพื่อนดูซะหน่อยแต่ไม่แน่ใจว่าข่าวนี้เชื่อได้หรือเปล่า
3: หากแชร์ข่าวปลอมผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเช็คข่าวจริงหรือข่าวปลอมที่เว็บไซต์ antifakenewscenter.com ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเช็คให้ชัวร์แล้วค่อยแชร
2: ์งั้นเช็คเลย
3: เยาวชนไทยใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อ
4: สวัสดีค่ะ1193ตำรวจทางหลวงยินดีรับใช้ค่ะ
5: เมื่อมีเหตุด่วนเหตุร้ายบนทางหลวงการติดต่อไปยังตำรวจทางหลวงโดยตรงจะมีความรวดเร็วทันใจช่วยเหลือฉับไวได้ทันเวลาตำรวจทางหลวงห่วงใยทุกชีวิตเป็นมิตรทุกเส้นทางทำทุกอย่างด้วยสำนึกเพราะเราคือตำรวจทางหลวง1193
6: บุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งในปอดก่อนจะเป็นคุณจะต้องไอพอไอมากๆก็จะเริ่มมีเสมหะและมีเลือดปนหายใจไม่ออกคอแห้งเสียงแหบปอดจะเริ่มบวมหายใจเข้าออกจะแสบไปถึงขั้วปอดสุดท้ายคุณก็จะทุกข์ทรมานจนทนไม่ได้บุหรี่เท่ากับยาเสพติดมีพิษร้ายเลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.
7: เมื่อสูงวัยมากขึ้นการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมภายในบ้านจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุบ้านอาศัยควรเป็นบ้านชั้นเดียวมีราวจับหรือราวพยุงมีแสงสว่างที่เพียงพอพื้นเรียบเสมอกันไม่ลื่นไม่ควรมีธรณีประตูการจัดวางสิ่งของภายในบ้านเป็นระเบียบง่ายต่อการหยิบใช้และห้องนอนควรอยู่ใกล้ห้องน้ำสภาพจิตใจสูงวัยจะดีเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย
8: ในปัจจุบันมิจฉาชีพมักมาพร้อมกับกลโกงที่หลากหลายหลอกให้คุณเชื่อจนทำให้คุณสูญเสียทรัพย์สินในที่สุดแต่ถ้าหากเรามีสติรู้เท่าทันกลโกงไม่หลงโอนเงินโดยง่ายไม่บอกรหัส OTP ไม่บอกข้อมูลบัตรประชาชนยืนยันสแกนนิ้วแทนรหัสผ่านหรือเช็คความน่าเชื่อถือของเพจที่เราจะตัดสินใจซื้อสินค้าเท่านี้ก็จะทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อโดยง่ายมีสติคิดวิเคราะห์อย่าหลงเชื่อกลโกงทุกรูปแบบ
9: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
10: โลกเราสวยพวกเรามาช่วยกัน
11: ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ
12: ปลูกป่าทดแทน
11: ป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า
12: สร้างจิตสำนึกร่วมอนุรักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมเพราะป่าคือต้นกำเนิดของชีวิต

0: ในประเทศไทยของเรานั้นมีสิทธิและสวัสดิการเพื่อกลุ่มเฉพาะเจาะจงอยู่หลายกลุ่มเพราะหน่วยงานภาครัฐก็คำนึงถึงความจำเป็นของคนแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกันซึ่งหากจะเล่าทั้งหมดในคราวเดียวก็อาจจะยาวมากเกินไปในวันนี้ผมจะเล่าถึงสิทธิและสวัสดิการคนพิการที่ควรทราบกันก่อนดีกว่านะครับเริ่มกันที่สิทธิด้านการรักษาพยาบาลคนพิการจะได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยเหมือนประชาชนทั่วไปตามสิทธิที่ตนเองมีเช่นบัตรทองหรือบัตรประกันสังคมสำหรับผู้ที่ทำงานแต่คนพิการจะได้รับสิทธิด้านการรักษาพยาบาลเพิ่มเติมได้แก่สิทธิในการขอรับอุปกรณ์ช่วยเหลือเช่นไม้เท้าแขนขาเทียมอุปกรณ์ช่วยฟังเป็นต้นสิทธิค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นและเพื่อให้คนพิการในสังคมได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมหน่วยงานภาครัฐจึงออกแบบสิทธิด้านกฎหมายและการคุ้มครองได้แก่สิทธิการได้รับความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบัติสิทธิการได้รับความช่วยเหลือจากกฎหมายหากถูกละเมิดการขอรับคำปรึกษาด้านกฎหมายฟรีจากหน่วยงานภาครัฐเมื่อพูดถึงความเท่าเทียมแล้วภาครัฐเองก็คำนึงถึงสิทธิด้านการศึกษาสำหรับคนพิการเพื่อนำไปประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตในสังคมได้เช่นเดียวกันกับคนอื่นซึ่งมีทั้งสิทธิการศึกษาในภาคบังคับและการให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการที่เปราะบางหรือมีศักยภาพและในด้านการประกอบอาชีพหรือการทำงานนั้นภาครัฐเองก็ยังกำหนดสิทธิด้านการทำงานของคนพิการเอาไว้ทำให้ในปัจจุบันมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีการรับคนพิการเข้าบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้นสวัสดิการภาครัฐไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านี้นะครับเรายังมีสิทธิและสวัสดิการอื่นๆแยกย่อยในรายละเอียดอีกมากเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสในการใช้ชีวิตดำเนินกิจกรรมในสังคมประกอบอาชีพได้ไม่แตกต่างกันในโอกาสหน้าผมจะมาเล่าถึงสิทธิและสวัสดิการของคนพิการที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตอีกด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สนับสนุนโดย
1: คุณกำลังฟังรายการข่าวทุกทิศทั่วไทยฉับไวเที่ยงตรงทันทุกเหตุการณ์ผลิตรายการโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียง

0: ข่าวทุกทิศทั่วไทย Radio News
1: Radio News
0: ข่าวสารทั่วไทยฉับไวทันทุกเหตุการณ์ออกอากาศพร้อมกันทุกสถานีเครือข่ายทั่วประเทศโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ติดตามรับฟังเป็นประจำตั้งแต่เวลา 7:30 น.ถึง 8:00 น.

0: ค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวทุกทิศทั่วไทยนะคะดิฉันสุนันทารับหน้าที่เหมือนเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้อากาศแบบร้อนอบอ้าวก็มีฝนตกก็มีหนาวก็มีนะคะโดยเฉพาะทางเหนือนี่โดยเฉพาะการจิบกาแฟช่วงเช้าๆบนภูเขาเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่มีความสุขนะแต่ว่าบางบ้านเนี่ยบอกว่าไม่มีความสุขเลยเพราะว่าตื่นเช้าขึ้นมาจะต้องไปส่งลูกหลานที่โรงเรียนแล้วตัวเองก็ต้องไปทำงานกลายเป็นว่าฝนตกตั้งแต่เช้ามืดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วมันก็ยังไม่หยุดอีกนะคะก็กลายเป็นภาระเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเรื่องของการเดินทางคุณผู้ฟังเป็นห่วงเป็นใยกันค่ะสำหรับรายการข่าวทุกทิศทั่วไทยนะคะเราออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศโดยสถานีในเครือข่ายของเราสถานีในสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ค่ะคุณผู้ฟังเรื่องแรกนะคะจะพาไปที่จังหวัดขอนแก่นค่ะที่เวียงเก่าตอนนี้เนี่ยเขากลายเป็นอันซีนถิ่นไดโนเสาร์ไปแล้วนะท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำครบจบทั้งธรรมชาติประวัติศาสตร์แล้วก็วิถีชุมชนค่ะถ้าเกิดถ้าเราจะเอ่ยชื่ออำเภอเวียงเก่าเชื่อว่าภาพแรกในสมองของคุณเนี่ยของใครหลายๆคนเนี่ยคงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์แต่ความจริงแล้วนะคะดินแดนในวงล้อมหุบเขาแห่งนี้เนี่ยมีเสน่ห์ทางธรรมชาติแล้วก็มีร่องรอยประวัติศาสตร์ซุกซ่อนอยู่อย่างคาดไม่ถึงคือมากมายอ่ะนะคะล่าสุดค่ะวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวและเรียนรู้หุบเขาแห่งไดโนเสาร์เขาก็จับมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดประตูต้อนรับนักเดินทางด้วยโปรแกรมท่องเที่ยวสุดอันซีนแบบ2วัน1คืนเขาก็จะพานักท่องเที่ยวเนี่ยไปย้อนเวลากลับไปสัมผัสบรรยากาศแบบยุคดึกดำบรรพ์จนมาถึงวิถีชีวิตผู้คนในปัจจุบันค่ะลักษณะภูมิประเทศเนี่ยที่เวียงเก่าเนี่ยเขาจะเป็นหุบเขาสลับกับพื้นที่ราบอำเภอเวียงเก่าเนี่ยจะมีความหลากหลายค่ะจัดเส้นทางท่องเที่ยวก็ได้มีไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวได้ทุกรูปแบบเลยทีเดียวค่ะสายธรรมชาติตัวจริงเนี่ยสามารถที่จะตื่นเช้าไปต้อนลมหนาวรับแสงแรกแบบวันนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็ชมทะเลหมอกสุดอลังการเขาเรียกว่าผาชมตะวันหรือว่าจะแวะไปสัมผัสสายน้ำชุ่มฉ่ำที่น้ำตกตาดฟ้าส่วนใครเนี่ยที่ชอบเรื่องราวโบราณคดีก็ต้องย้อนรอยอารยธรรมที่ถ้ำสุริยันจันทราออกตามรอยไดโนเสาร์รอยเท้าไดโนเสาร์ของจริงเนี่ยนะกลางผืนป่าต้นกำเนิดได้เหมือนกันสำหรับไฮไลท์เอาใจสายแอดเวนเจอร์เนี่ยเขาก็จะมีรถไถเนี่ย4 wheel off road ลุยป่าขึ้นเขาเนี่ยโดยจะมีเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะให้นักท่องเที่ยวได้ใช้ชีวิตแบบ slow life กลางธรรมชาติทั้งนั่งจิบกาแฟยามเช้าร้านกาแฟเคลื่อนที่เขาก็มีกินข้าวป่าก็ได้รับประทานอาหารท่ามกลางบรรยากาศป่าที่สดชื่นจริงๆคุณผู้ฟังเนี่ยนอกเหนือจากพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์เนี่ยที่อำเภอเวียงเก่าแล้วเนี่ยก็ยังมีธรรมชาติที่สวยงามทะเลหมอกยามเช้าอย่างที่บอกนะคะทางวิสาหกิจชุมชนเขาก็มีความพร้อมมากในการให้บริการแล้วก็มีการออกแบบโปรแกรมการท่องเที่ยวด้วยเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังคือการไปเที่ยวที่เวียงเก่าเนี่ยที่ขอนแก่นเนี่ยคุณจะได้เชื่อมโยงเรื่องราวหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวภูเขาเดินทางเที่ยวทางน้ำที่เขื่อนอุบลรัตน์ฝั่งภูเวียงแล้วก็มีการเรียนรู้ชุมชนเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานมีภาพเขียนสียุคมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ประมาณ 3,000 ถึง 5,000 ปีด้วยนะคุณผู้ฟังแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องไปกราบไหว้ขอพรนั่นก็คือวัดทรงลีลาขออภัยวัดทรงศิลาหรือที่เขาเรียกว่าวัดป่าถ้ำกว่างแล้วก็ยังมีวัดถ้ำผาเกิ้งวัดป่ากิตติยานุสรณ์คือจะเป็นวัดที่สวยมากอยู่บนภูเขาคุณผู้ฟังเนี่ยเล่ามาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยต้องบอกว่ายุคไดโนเสาร์130ล้านปีมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะคุณผู้ฟังที่พักเขาก็มีการยกระดับมาตรฐานนะคะการเดินทางเนี่ยอาจจะต้องใช้ ทริปแบบสั้นๆไม่ยาวนะก็ประมาณ2วัน3วัน2วัน1คืน3วัน2คืนก็ว่ากันไปเป็นการพักผ่อนที่ลงตัวอย่างนี้แหละที่เขาเรียกว่าการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำนะคะโลคาร์บอนทัวริซึมก็เป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็ลดภาวะโลกร้อนเป็นอีกอย่างนึงที่เรียกว่าเป็นอันซีนจุดหมายปลายทางที่เหมาะกับการเติมพลังกายพลังใจอย่างแท้จริงเลยคุณผู้ฟังนะคะฟังแบบนี้แล้วกำลังมองแล้วนะวันนี้จะมีวันหยุดเมื่อไหร่จะลาพักร้อนเมื่อไหร่แต่คนทำงานราชการเนี่ยเขาจะมีสิ้นสุดงบประมาณคือ30กันยายนใช่ไหมเขาบอกเขาต้องรีบใช้นะรีบใช้วันที่มีเหลืออยู่อะไรเงี้ยการท่องเที่ยวของเขาจะไปพักร้อนจะอยู่ที่บ้านอะไรก็ว่ากันไปคุณผู้ฟังนะฮะไปที่เชียงใหม่กันนิดนึงค่ะที่เชียงใหม่ตอนนี้เขาจะมีโรงพยาบาลแห่งใหม่นะฮะที่เป็นศูนย์สุขภาพช้างแล้วก็สัตว์ป่าแล้วนะเขาจะเปิดเนี่ยที่แม่แตงค่ะอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่จะเปิดวันที่26กันยายนนี้แหละคุณผู้ฟังด้วยทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆนะฮะเขาเตรียมจัดพิธีเปิดอาคารโรงพยาบาลช้างศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่าในวันเสาร์ที่26กันยายนนี้นะคุณผู้ฟังตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงเที่ยงตรงนะคะเขาเรียกว่าเป็นโรงพยาบาลช้างแห่งใหม่อยู่ในตำบลแม่แตงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนี่ค่ะจัดขึ้นเพื่อเขาตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลแล้วก็รักษาชีวิตช้างก็เป็นการได้รับการสนับสนุนงบประมาณนะคะจากคุณกัญจนาศิลปอาชา49ล้านกว่าเนี่ยเป็นการก่อสร้างอาคารแล้วก็จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นบนพื้นที่ประมาณ26ไร่ในอำเภอแม่แตงนะคะก็เลยเป็นพื้นที่ที่มีช้างเลี้ยงเดี๋ยวจะมีอีกเยอะเลยนะฮะโดยโรงพยาบาลช้างแห่งนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นการดูแลช้างที่ป่วยแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีบทบาทอื่นอีกนะในการศึกษาการฝึกอบรมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพช้างแล้วก็สัตว์ป่านะฮะเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์บุคลากรผู้ที่สนใจก็จะได้มีการเรียกว่ามีส่วนร่วมส่วนช่วยในการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทางด้านการดูแลรักษาช้างในอนาคตได้อีกด้วยเหมือนกันคุณผู้ฟังนะฮะเราจะไม่ปล่อยให้ช้างเดินตามเมืองหลวงแล้วนะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วนะไม่แทบจะไม่เห็นเลยละค่ะก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์ช้างได้ดีมากๆเลยแล้วก็มีการเปิดโรงพยาบาลช้างแห่งใหม่ที่แม่แตง26กันยายนนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะฮะคุณผู้ฟังคะไปจังหวัดน่านนิดนึงนะคะผู้ว่าจังหวัดน่านเขาสั่งออกมาแล้วนะว่าห้ามเข้าพื้นที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วหลังจากดินถล่มแล้วกว้างเป็น100เมตรเลยนะคุณผู้ฟังก็เกิดเหตุแผ่นดินถล่มที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านค่ะจะอยู่บนดอยเนี่ยสูงแล้วพอมันถล่มลงมาเนี่ยรอยถล่มเนี่ยมีความกว้างมากกว่า100เมตรเลยนะคุณผู้ฟังทำให้อาคารหลายหลังของโรงเรียนเนี่ยแตกร้าวเสียหายเขาก็มีการวางแผนในการแก้ปัญหาเร่งด่วนด้วยการปิดพื้นที่อาคารแตกร้าวทั้ง4ที่ก็คือที่โรงอาหารสหกรณ์ชั้นห้องเรียนชั้นอนุบาล2ชั้นสระว่ายน้ำเขาเกิดเหตุมาตั้งแต่13กันยายนแล้วแหละไม่ใช่ว่าเพิ่งเกิดเหตุแต่ผู้ว่าบอกว่าห้ามเข้าพื้นที่นะล่าสุดค่ะผู้ว่าชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าจังหวัดน่านเขาก็บอกว่าตอนนี้น่ะห้ามเข้าหรือให้ออกจากพื้นที่บริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วด้วยเหตุผลว่าที่มันเกิดดินสไลด์แล้วก็ดินสุดตัวเป็นมุมกว้างนะคะมวลดินเขาจะมีการเคลื่อนตัวเป็นแนวแคบกว้างกว่า100เมตรทำให้สิ่งปลูกสร้างในโรงเรียนอย่างที่บอกนี่แหละได้รับความเดือดร้อนได้รับความเสียหายได้รับผลกระทบนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีผนังคอนกรีตแตกร้าวแล้วก็พื้นที่ทรุดตัวถ้ามีฝนตกหนักหรือว่ามีมวลดินเข้ามาอีกเนี่ย ก็อาจจะเกิดอันตรายกับนักเรียนแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนในพื้นที่ได้เหมือนกันนะคะก็เลยจะต้องสั่งห้ามบุคคลเข้าออกในพื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่14กันยายนเป็นต้นไปและตอนนี้ก็ยังห้ามอยู่นะห้ามอย่างไม่มีกำหนดเลยจนกว่าทุกอย่างจะคลี่คลายแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยคุณผู้ฟังนะคะนอกจากที่จังหวัดน่านตอนนี้นะที่อุบลราชธานีลงไปอีสานนิดนึงค่ะที่อุบลราชธานีตอนนี้นาข้าวเสียหายมากกว่า500ไร่แล้วนะคะเนื่องจากว่าน้ำท่วมโดยเฉพาะที่อำเภอวารินชำราบค่ะเร่งสำรวจความเสียหายในเบื้องต้นเพื่อจะได้เร่งช่วยเยียวยาพี่น้องประชาชนนะคะหลังจากเหตุฝนตกหนักในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าลำห้วยผักในอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มสูงขึ้นล้นตลิ่งก็เข้าท่วมพื้นที่เกษตรนาข้าวมากกว่า500ไร่ได้รับผลกระทบนะคะเสียหายเป็นวงกว้างเลยทีเดียวนะคะเกษตรอำเภอวารินชำราบเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยลงพื้นที่แล้วนะเพื่อจะหาทางช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรสำรวจเบื้องต้นตอนนี้ได้รับผลกระทบไปมากกว่า7หมู่บ้านพื้นที่เสียหายมากกว่า500ไร่ค่ะในขณะเดียวกันก็ต้องติดตามสถานการณ์แล้วก็สำรวจความเสียหายของเกษตรกรเพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลหาแนวทางช่วยเหลือกันต่อไปสำหรับผลกระทบในเบื้องต้นเนี่ยนะคะนาข้าวต้นข้าวปีนี้เนี่ยได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วมากเลยคุณผู้ฟังแต่แนวทางความช่วยเหลือเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้ามีใครเนี่ยได้รับความเดือดร้อนนะคะก็ไปแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของท่านได้เลยนะคะแล้วถ้าพื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายผ่านการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์แล้วเกษตรกรก็จะได้รับการช่วยเหลือนาข้าวเนี่ยจะชดเชยไร่ละ 2,240 บาทไม้ผลไร่เนี่ยจะได้รับการชดเชย 6,800 บาทต่อไร่พืชผักและผลไม้จะได้รับการชดเชยไร่ละ 3,180 บาทเจ้าหน้าที่ตอนนี้เร่งสำรวจลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลความเสียหายจะได้เร่งช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไปนะคะคุณผู้ฟังก็ได้รับความเดือดร้อนแหละตอนนี้หน้าฝนนะคะเกือบจะเป็นฝนทิ้งช่วงดิฉันคิดว่าก็น่าจะมีหน้าหนาวแล้วล่ะคุณผู้ฟังนะคะ เรื่องราวต่อไปนะคะเป็นเรื่องราวของพื้นที่หาดใหญ่นะตอนนี้ได้รับฝุ่นควัน PM 2.5 พุ่งสูงขึ้นมากเลยประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนนะคะตอนนี้ต้องงดออกจากบ้านเลยทีเดียวคุณผู้ฟังนะคะตอนนี้เวลากี่โมงแล้วนะนะคะตอนนี้กลายเป็นว่าหลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆค่ะสำหรับพื้นที่ที่เราได้กล่าวมาทั้งหมดนี่นะคะตอนนี้นะคะคุณยศชนันเนี่ยเปิดตัว University Holding Consortium นะคะเชื่อมองค์ความรู้งานวิจัยแล้วก็ทุนตลาดทุนเพิ่มศักยภาพมหาวิทยาลัยตั้งเป้าดันงานวิจัยสู่ธุรกิจ Wellness การแพทย์ AI เทคโนโลยีขั้นสูงด้วยเหมือนกันนะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็ได้มีการร่วมกันผลักดันเพื่อสร้างกลไกในการนำองค์ความรู้งานวิจัยนวัตกรรมออกไปสร้างธุรกิจที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบนะคะโดยหัวใจสำคัญคือการทำให้ทรัพย์สินทางปัญญาและงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสามารถสร้างมูลค่าได้จริงตั้งแต่การพัฒนาแล้วก็การคัดกรองทรัพย์สินทางปัญญาให้มีคุณภาพมีศักยภาพทั้งเทคโนโลยีแล้วก็ตลาดก่อนจะนำไปสู่การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์หรือการจัดตั้งธุรกิจต่อยอดจากการวิจัยของมหาวิทยาลัยกระทรวงอว.ก็ได้กำลังทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนากลไกด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การลงทุนในการวิจัยเกิดขึ้นบนฐานของเทคโนโลยีที่มีคุณค่าและสามารถแข่งขันได้เมื่อมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมี University Holding ขั้นตอนต่อไปก็คือการเชื่อมมหาวิทยาลัยเหล่านี้เข้าด้วยกันเป็น University Holding เพื่อทลายข้อจำกัดที่แต่ละมหาวิทยาลัยต้องลงทุนเฉพาะเทคโนโลยีของตนเองโดยเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยสามารถร่วมกันค้นหาประเมินและร่วมลงทุนในเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยอื่นได้ทำให้เกิดการรวมเงินลงทุนและการร่วมลงทุนที่เรียกว่า co-invest ซึ่งมีการเพิ่มขนาดเงินลงทุนแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชนและนักลงทุนภายนอก กลไกดังกล่าวนะคะยังช่วยในการพัฒนาเทคโนโลยีในการขยายการทดลองในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งไปสู่การใช้งานร่วมกันในกับมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสุขภาพที่จำเป็นจะต้องมีการทดสอบหรือศึกษาวิจัยในหลายศูนย์ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่การใช้ของไทยเพื่อช่วยไทยอย่างเดียวแต่ต้องใช้ของไทยเพื่อดึงเงินและความเชื่อมั่นจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยด้วยเหมือนกันกลไกขับเคลื่อนการเติบโตใหม่ที่เรียกว่า New Grow Engine จะมุ่งไปยังอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพที่เรียกว่า Wellness ก็คือการแพทย์ปัญญาประดิษฐ์ AI เทคโนโลยีขั้นสูงโดยเฉพาะแนวคิด Scientific Wellness ที่มีการยกระดับเรื่องสุขภาวะให้เป็นโอกาสทางธุรกิจเปิดโอกาสให้ธุรกิจเกิดใหม่แล้วก็ธุรกิจต่อยอดจากมหาวิทยาลัยเข้ามาพัฒนาร่วมกับองค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์อาหารเกษตรและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนกลไกทางการเงินเพื่อธรรมชาติและเป็นอีกโอกาสใหม่ของประเทศไทยเราต้องคิดในระดับโลกเพราะว่าประเทศไทยมีประชากรมากกว่า60ล้านคนหากคิดอยู่ในเฉพาะตลาดในประเทศไทยเราก็จะไม่สามารถขยายธุรกิจในระดับใหญ่ได้การมองตลาดจะต้องทำให้ธุรกิจไทยเนี่ยเติบโตแล้วก็มีรายได้แล้วก็กำไรเพิ่มขึ้นท้ายที่สุดคนไทยก็จะได้ใช้สินค้าและสินบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้นอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังต้องมาเติมเต็มในเรื่องช่องว่างในการลงทุนให้กับธุรกิจ New Economy ในช่วงขยายกิจการทั้งหมดทั้งมวลนี้ประชาชนคนไทยได้รับผลประโยชน์ทั้งหมดค่ะท้ายสุดนะคะในรายการข่าวทุกทิศทั่วไทยดิฉันสุนันทาก็คงต้องกล่าวคำว่าขอบคุณกับการติดตามรับฟังพรุ่งนี้พบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังข่าวทุกทิศทั่วไทย Radio News ได้ใหม่ตั้งแต่เวลา 7:30 นถึง 8:00 นออกอากาศพร้อมกันทุกสถานีในเครือข่ายทั่วประเทศโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ข่าวสารทั่วไทยฉับไวทันทุกเหตุการณ์
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 น.ถึง 8:00 น.เสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 น.จันทร์ถึงศุกร์ 7:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 น.เสาร์อาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.รายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:00 น. 23:00 น.ถึง 24:00 น.รายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: นายภาสกรสิริภคยาพรรองเลขาธิการกกต.เปิดเผยว่ากกต.มีมติชี้ขาดคดีหัวเลือกสว.ให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้อง77รายจากสำนวนไต่สวนกว่า 75,000 หน้าซึ่งมีพฤติการจัดตั้งเครือข่ายนัดหมายทำโพยการเลือกจ่ายเงินและจัดเตรียมการเดินทางเพื่อหัวผลเลือกสว.ผู้ถูกดำเนินคดีประกอบด้วยสว26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว36คนและบุคคลอื่น15คนโดยข้อกล่าวหาบางฐานมีโทษจำคุกสูงสุด10ปีและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งสูงสุด20ปีจากนี้กกต.ต้องยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน60วันและหากศาลรับคำร้องสว.ที่ถูกร้องจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำพิพากษาจบข่าวใกล้ลุ่งไหวนิพัทธกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
4: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดินพันไปเลยหมดหน้าตัก
5: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
6: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
7: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 18:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บๆในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียด

เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกครั้ง

0: S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ครับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความหนึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบร่ำโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วน

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: ช่วงเฟกนิวส์รู้ทันข่าวปลอมโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
3: งานบริการด้านวิศวกรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดบัญชี TikTok ชื่อ PEA Underscore Service จริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่เตือนประชาชนระวังข่าวปลอมกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA เปิดบัญชี TikTok ชื่อ PEA Underscore Service เพื่อให้ข้อมูลด้านงานวิศวกรรมจากการตรวจสอบพบว่าบัญชี TikTok ดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อหรือรับข้อมูลจากบัญชีดังกล่าวและระมัดระวังการให้ข้อมูลส่วนตัวหรือทำธุรกรรมตามคำแนะนำทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจาก TikTok ทางการของ PEA ชื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA หรือสอบถามข้อมูลได้ที่1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวบัวบานหมอป่าผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรีอ่าน
2: เฟคนิวส์

0: ปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
2: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงป้าเต้แซ่บป้าเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเด
3: อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสม

0: รักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล LSHS

0: S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่

งจ๋าหย่อแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ท้วนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ท้วน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ท้วนหมูยอแม่ท้วน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: ดีฟรานซิส
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนักจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศครับ

เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนักจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่ว

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝาก
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: What y'all talking about? Hip hop and

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ถ้วนนะครับหมูยอไม่ถ้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ถ้วนต้มตรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะแล้วเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ถ้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ถ้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ถ้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ถ้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้อง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย. 1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติเห็นชอบปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด85สตางค์ต่อลิตรมีผลตั้งแต่วันที่15กันยายน2569หลังราคาน้ำมันตลาดโลกพุ่งสูงจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางได้อุปทานน้ำมันตึงตัวส่งผลให้กองทุนน้ำมันต้องแบกรับภาระชดเชยสูงถึงวันละ770ล้านบาทส่งผลให้ดีเซลหมุนเร็วธรรมดาปรับขึ้นเป็น40บาท69สตางค์ต่อลิตรดีเซล B20 อยู่ที่35บาท69สตางค์ขณะที่แก๊สโซฮอล์95อยู่ที่39บาท94สตางค์แก๊สโซฮอล์91อยู่ที่39บาท57สตางค์และ E20 อยู่ที่34บาท94สตางค์ต่อลิตรกบน.ยืนยันจะดูแลเสถียรภาพราคาน้ำมันพร้อมขอประชาชนร่วมกันประหยัดพลังงานจบข่าวธวัชชัยเหอะกระโทกผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ
5: อาชญากรรมออนไลน์ความท้าทายและโจทย์ใหญ่ของประชาคมอาเซียนที่ต้องผนึกกำลังกันรับมือภัยไซเบอร์ในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือสู่รถแมป 4P
6: Preventing ป้องกันการแทรกซึมขององค์กรอาชญากรรม Pursuing นำคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม Protecting ปกป้องเหยื่อและกลุ่มเปราะบาง Promoting เสริมพลังความร่วมมือทุกระดับ
5: ร่วมสร้างภูมิภาคที่ปลอดภัยไร้พรมแดนและเข้มแข็งไปด้วยกัน
7: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียด
8: มาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

่สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกทาง

0: ีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD DolphinBYD C-Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการ

อันนี้88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ช่วงจุฬาเฮิร์บนะครับช่วงนี้ใครก็อยากได้ผิวสวยสุขภาพดีนะครับแต่ก็จะดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับถ้าได้ผิวสวยในราคาที่ไม่ต้องจ่ายแพงนะครับจุฬาเฮิร์บครับแบรนด์สกินแคร์คุณภาพนะฮะที่ดูแลทุกปัญหาผิวได้ตรงจุดในราคาสุดคุ้มแล้วก็จับต้องได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกันแดดแตงโมนะครับ 3D ออร่ากันแดดประสิทธิภาพสูงนะครับ SPF 50บวกนะครับ PA บวกบวกบวกเนื้อพรามเมอร์นะครับช่วยปรับผิวให้ดูไบรท์พร้อมเบลอผิวให้ดูเรียบเนียนนะครับมีดีดีครีมแตงโมนะครับโทนอัพผิวให้ดูเนียนใสพร้อมเป็นทั้งเบสแล้วก็เบสรองพื้นนะครับกันแดดแล้วก็สารบำรุงผิวครบจบในหนึ่งเดียวนะครับมีเซรั่มแครอทนะครับที่ช่วยบำรุงผิวหย่อนคล้อยลดริ้วรอยครับเติมความชุ่มชื้นให้ผิวดูเด้งกระชับเนียนนุ่มนะครับและสุดท้ายก็มีเซรั่มเงาใหญ่นะฮะช่วยดูแลปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำให้ดูจางลงพร้อมบำรุงให้สีผิวดูสม่ำเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาผิวแบบไหนก็เลือกดูแลได้ตรงจุดกับจุฬาเฮิร์บนะครับพิเศษช่วงนี้ครับจุฬาเฮิร์บทุกๆการซื้อสินค้าจุฬาเฮิร์บครับยังมีสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันเพียงลอกสติ๊กเกอร์หลังซองหรือว่าหลังหลอดนะครับแค่ชั้นเดียวแล้วสแกน QR code ผ่านไลน์OA นะครับจุฬาเฮิร์บนะไทยแลนด์นะฮะที่ก็รับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทันทีนะครับกับกิจกรรมสแกนลุ้นรวยสวยลุ้นล้านนะฮะลุ้นทองหลักหมื่นทุกวันสแกนทองทุกเดือนนะครับแล้วก็ทองมูลค่า1ล้านบาทรวมมูลค่ารางวัลกว่า 5.67 ล้านบาทนะครับร่วมสนุกได้แต่วันนี้จนถึง16ธันวาคม2569นะครับง่ายๆแค่ลอกสแกนรับสิทธิ์ยิ่งสแกนมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับได้ทั้งผิวสวยแล้วก็ได้ทั้งลุ้นรวยไปกับจุฬาเฮิร์บหาซื้อผลิตภัณฑ์จุฬาเฮิร์บได้ที่ 7-Eleven CJ Mall แล้วก็ร้านค้า Beauty Shop ทั่วประเทศผิวสวยได้ทุกวันลุ้นโชคได้ทุกเดือนนะฮะกับจุฬาเฮิร์บครับโชคใหญ่สแกนลุ้นรวยสวยลุ้นล้านสแกนเลยนะครับกับจุฬาเฮิร์บครับเลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสม Plus หรือว่าโสม Hero แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @นะครับ @myred ครับนะลุ้นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนัดจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไปลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศครับ

0: เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนักจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศ
1: ประจำปีมหรสพชมฟรีวันที่6เมษายนเวลา 16:00

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: เข้าสู่ช่วงบางจากนะครับบางจากสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดนะครับบางจากแก๊สโซฮอล์ E20S Evo นะครับร่วมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและก็เศรษฐกิจของประเทศนะครับกับบางจากแก๊สโซฮอล์ E20S Evo ครับแรงคุ้มค่ากว่าทุกลิตรนะครับราคาต่ำกว่าแก๊สโซฮอล์95ถึงลิตรละ5บาทเลยนะครับและยังเป็นพลังงานสะอาดนะครับช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมมอบความพร้อมมอบความคุ้มค่าที่ยิ่งขึ้นนะฮะสำหรับสมาชิกบางจากกรีนไมล์รับสิทธิพิเศษนะครับเมื่อเติมทุก 1,000 บาทนะครับรับฟรีน้ำดื่มขวดใหญ่ 1.5 ลิตรอีก1ขวดนะครับแล้วก็รับส่วนลดน้ำมันเพิ่มจาก100บาทเป็น120บาทเมื่อแลกคะแนนกรีนไมล์500คะแนนนะครับโดยสมาชิกสามารถกดรับคูปองผ่านแอปพลิเคชันบางจากนะครับได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bcpgreenmile.com นะครับเข้าไปดูกันได้เลยนะครับกับบางจากครับ
2: คุณผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสำหรับทอด นะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าโครงการเฟสแรกใกล้สิ้นสุดในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ขณะที่กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์เพื่อพิจารณาความจำเป็นในการดำเนินโครงการต่อในเฟสที่2รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าหากกระทรวงการคลังเห็นว่าจำเป็นรัฐบาลยังมีเงินจากพ.ร.ก.กู้เงินในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกเหลือประมาณ 4-50,000 ล้านบาทเพียงพอรองรับการดำเนินโครงการพร้อมย้ำว่านายกรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการหากสถานการณ์มีความจำเป็นรัฐบาลยังมีแหล่งเงินหลายส่วนรวมถึงงบเงินกู้ 400,000 ล้านบาทสามารถนำมาใช้ได้ตามความเหมาะสมจบข่าวบัวบานหมอป่าผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรีอ่าน
5: ในทุกๆวันเราใช้สื่อกันอย่างสร้างสรรค์แล้วหรือยัง
6: ก็เคยกดไลค์รูรวมมือมันลั่นนะคะกดแชร์รูปติดเลท18บวกนิดนึง
7: ก็แค่โพสลอยๆอ่ะไม่ได้ด่าใคร
8: ก็คอมเมนต์บ้างไรบ้างหัวร้อนของขึ้นกันบ้าง
5: เฮ้อ

0: ให้น่าอยู่ไปด้วยกันนะครับ
1: ซินจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด8โมงเช้าถึง6โมงเย็นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ
2: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดโสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มโสมพร้อม

0: ายดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ CEDA พร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร 081-769-175

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนไหมครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: มหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: เอียงเกาะบอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

แปลตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500 Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอไม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอไม่ท้วนต้นตำรับหมู่ยอไม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ก็ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 23:00 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
4: เตือนภัยใกล้ตัวโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
5: เตือนภัยมิจฉาชีพหลอกรับซื้องานศิลปะหลอกลงทุนสูญเงินแสนเตือนภัยสายวาดและสายสร้างสรรค์ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นนายหน้าหรือเพจรับซื้องานศิลปะหลอกศิลปินอิสระด้วยกลลวงเริ่มจากเปิดเพจปลอมอ้างเป็นแกลเลอรี่ชื่อดังเสนอรับซื้อผลงานราคาสูงก่อนหลอกให้ส่งไฟล์งานจากนั้นอาจชวนทำภารกิจหรือทดลองโอนเงินโดยเริ่มให้ค่าตอบแทนเล็กน้อยเพื่อสร้างความเชื่อใจก่อนชักชวนลงทุนเพิ่มสุดท้ายอ้างเหตุผลต่างๆจนไม่สามารถถอนเงินได้แนะนำให้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเพจและบัญชีผู้รับเงินใส่ลายน้ำในภาพก่อนส่งทุกครั้งและหากมีการซื้อขายที่ให้โอนเงินสำรองหรือลงทุนเพิ่มให้สงสัยไว้ก่อนหากตกเป็นเหยื่อรีบอายัดบัญชีและแจ้งศูนย์ AOC 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากชลทิพย์เสวตนัยผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรี
6: คัดคัดคัดแยกแยกทำไมเราต้องคัดแยกขยะด้วยเพื่อลดปริมาณขยะประหยัดเงินนำวัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่รักษาทรัพยากรธรรมชาติและทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นด้วยไง
7: คัดแยกขยะสร้างมูลค่าพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
8: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั่นปาเต้แซ่บ
1: กลิ่นง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดทาเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป้าเต้แซ่บกัดคำไหนแซ่บคำนั่นป้าเต้แซ่บเด้อ

จุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกทาง

0: ีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 ฟิล์มพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าวันศุกร์ที่18กันยายนนี้เป็นวาระครบรอบ100วันหรือสตมวานแห่งการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้จัดพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระกุศลทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดและนายอำเภอ878อำเภอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรในวันศุกร์ที่18กันยายนเวลา 7:30 นณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอหรือสถานที่ที่กำหนดเพื่อร่วมกันน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันจบข่าวกิติพลเท้าคำผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดเชียงราย
5: ตรากรสถาปนากรมยุทธนาธิการเมื่อวันที่8เมษายน2430มาสู่กระทรวงกลาโหมในปัจจุบันนับเป็นเวลา138ปีที่ยังคงมุ่งมั่นในการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ปรับปรุงโครงสร้างกองทัพให้มีความเหมาะสมทันสมัยเป็นองค์กรนำในการสร้างหลักประกันความมั่นคงของรัฐรักษาผลประโยชน์แห่งชาติพัฒนาและแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามในทุกมิติทุกรูปแบบและพร้อมในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสืบไป
6: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
7: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสม

0: เก่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไทยดีเซล SSH

0: ใจดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: สต์8 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสำหรับทอด นะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย. 1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าวันศุกร์ที่18กันยายนนี้เป็นวาระครบรอบ100วันหรือศตมวานแห่งการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้จัดพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระกุศลทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดและนายอำเภอ878อำเภอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรในวันศุกร์ที่18กันยายนเวลา 7:30 น.ณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอหรือสถานที่ที่กำหนดเพื่อร่วมกันน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันจบข่าวกิติพลเท่าคำผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดเชียงราย
5: ตรากรสถาปนากรมยุทธนาธิการเมื่อวันที่8เมษายน2430มาสู่กระทรวงกลาโหมในปัจจุบันนับเป็นเวลา138ปีที่ยังคงมุ่งมั่นในการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ปรับปรุงโครงสร้างกองทัพให้มีความเหมาะสมทันสมัยเป็นองค์กรนำในการสร้างหลักประกันความมั่นคงของรัฐรักษาผลประโยชน์แห่งชาติพัฒนาและแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามในทุกมิติทุกรูปแบบและพร้อมในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสืบไป
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
6: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมทั้งสมฮีโร่อย่าทิ้งฝาลุ้นรับทองและบัตรเติมน้ำมันแค่ส่งรหัส

0: พียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือ

0: S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆ อีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบร่ำโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: What y'all talked about? Hip-hop and R&B That's all I want me
6: เฮ้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
7: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอมไม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอมไม่ท้วนต้นตำรับหมู่ยอมไม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยออินแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 น.ถึง 8:00 น.เสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 น.จันทร์ถึงศุกร์ 7:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 น.เสาร์อาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.รายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 น.ถึง 24:00 น.รายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าวันศุกร์ที่18กันยายนนี้เป็นวาระครบรอบ100วันหรือสตมวานแห่งการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้จัดพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระกุศลทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดและนายอำเภอ878อำเภอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรในวันศุกร์ที่18กันยายนเวลา 7:30 น.ณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอหรือสถานที่ที่กำหนดเพื่อร่วมกันน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันจบข่าวกิติพลเท่าคำผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดเชียงราย
4: ตรากรสถาปนากรมยุทธนาธิการเมื่อวันที่8เมษายน2430มาสู่กระทรวงกลาโหมในปัจจุบันนับเป็นเวลา138ปีที่ยังคงมุ่งมั่นในการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ปรับปรุงโครงสร้างกองทัพให้มีความเหมาะสมทันสมัยเป็นองค์กรนำในการสร้างหลักประกันความมั่นคงของรัฐรักษาผลประโยชน์แห่งชาติพัฒนาและแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามในทุกมิติทุกรูปแบบและพร้อมในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสืบไป
0: ซินจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 18:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงป้าเต้แซ่บป้าเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเดอ
5: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดโสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มโส

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฝากจากไอดีเซลเอสเอส

0: ใหญ่ที่บางจากโปรใหญ่ใจปั้ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อ4ดาวพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
1: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
2: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: The Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: เข้าสู่ช่วงบางจากนะครับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับพลังสะอาดแรงประหยัดน้ำมันทุกถังมีตังเหลือนะครับกับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าและประสิทธิภาพสูงนะครับโดยการเติมสารเพิ่มคุณภาพนะครับจากสหรัฐอเมริกาได้แก่ S Super Booster แล้วก็ S Super Purifier นะครับที่ช่วยเครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดนะครับจึงทำให้เผาไหม้ได้สมบูรณ์เครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะตอบสนองการขับขี่ได้ดีนะครับทั้งทางเรียบแล้วก็ทางชันใช้ได้กับทั้งรถเล็กแล้วก็รถใหญ่นะครับให้พลังงานแรงนะฮะให้พลังแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นเครื่องทนนะครับไม่ต้องคอยซ่อมบ่อยนะครับจ่ายค่าน้ำมันได้น้อยลงนะครับพิสูจน์ด้วยการใช้งานจริงแล้วว่าช่วยประหยัดน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300 บาทต่อถังนะครับกับช่วงนี้ช่วงบางจากนะครับ

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝาก
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: What y'all talking about? Hip hop and

0: ด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าวันศุกร์ที่18กันยายนนี้เป็นวาระครบรอบ100วันหรือศตมวานแห่งการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้จัดพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระกุศลทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดและนายอำเภอ878อำเภอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรในวันศุกร์ที่18กันยายนเวลา 7:30 น.ณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอหรือสถานที่ที่กำหนดเพื่อร่วมกันน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันจบข่าวกิติพลเท่าคำผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดเชียงราย
5: ตรากรสถาปนากรมยุทธนาธิการเมื่อวันที่8เมษายน2430มาสู่กระทรวงกลาโหมในปัจจุบันนับเป็นเวลา138ปีที่ยังคงมุ่งมั่นในการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ปรับปรุงโครงสร้างกองทัพให้มีความเหมาะสมทันสมัยเป็นองค์กรนำในการสร้างหลักประกันความมั่นคงของรัฐรักษาผลประโยชน์แห่งชาติพัฒนาและแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามในทุกมิติทุกรูปแบบและพร้อมในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสืบไป
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
6: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสม

0: เต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไทยดีเซล S S S

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: 88
1: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมอขอก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวายายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: 88ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: หวางคนกับช้างป่าพร้อมกับทอดพระเนตรการทำผลิตภัณฑ์ของชุมชนและในการเสด็จไปทรงงานทุกครั้งก็จะทรงมีพระปฏิสันถารกับราษฎรในพื้นที่ด้วยการที่ทรงรับพระภาระในการรักษาความสมดุลของธรรมชาติพร้อมกับสร้างความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนได้สร้างประโยชน์เป็นอันมากต่อพระสุนิกรและต่อทุกชีวิตบนโลกใบนี้ยังความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่ยังคงอยู่ในใจคนไทยเสมอมา

0: ิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
1: ยังมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
2: คำถามนิทานเพลงเด็กฟังนะฟังนะ
3: ฟังนะฟังนะ
0: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 โมงเย็น
4: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
2: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

0: 音音细。
1: แย้มแก้มใสค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะสวัสดีผู้ใหญ่ทุกท่านด้วยค่ะรายการเด็กๆยิ้มแย้มแก้มใสเราเริ่มแล้วนะคะทุกเย็นเลยอย่างเงี้ยค่ะเวลา 5-6 โมงเย็นค่ะทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์ฟังได้ทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 นะคะเด็กๆอยู่ที่ไหนกันบ้างคะส่งข่าวกันด้วยนะคะว่ายังอยู่บนรถครับยังอยู่ที่ทำงานคุณแม่ค่ะยังอาบน้ำอยู่เลยค่ะนะคะแล้วก็กินข้าวหรือยังนะคะส่งข่าวกันนะคะอันนี้ส่งข่าวเราเรื่องง่ายๆสำหรับเด็กๆเลยนะคะ
2: คร
1: ับและเรายิ้มแย้มแก้มใสเรามี4ช่วงให้เด็กๆได้ฟังกันค่ะ
2: ครับก็มี4ช่วงดังนี้นะครับเด็กๆครับเดี๋ยวช่วงแรกสนุกสนานกับคำถามที่เป็นคำถามเสียงกันก่อนเลยเด็กๆเดี๋ยววันนี้มาฟังเสียงกันนะยังไม่รู้เลยเสียงอะไรเนาะจะเป็นเสียงดังเสียงเบาเสียงที่คุ้นเคยหรือเสียงที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับแต่เด็กๆไม่เห็นภาพแน่นอนเดี๋ยวเราจะเปิดเสียงให้ฟังนะครับแล้วเราก็ทายกันมาแต่เด็กๆต้องมีสมาธิในการฟังด้วยนะไม่งั้นฟังไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยเนาะจากนั้นก็มีความกล้าในการตอบนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะตอบผิดนะมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับนะจากนั้นเป็นอะไรล่ะนี่โอ้นิทานสิสนุกเลยเรื่องราวของคนกับสัตว์ที่ได้เจอกันเนาะเมื่อวันก็มีคนเข้าป่าไปเจอนกฮูกเนาะหรือนกเขาแมวเนี่ยก็ได้ช่วยเหลือกันเนาะจะเป็นยังไงวันนี้ก็บางทีเราไม่ต้องไปไหนไกลเราก็อาจจะเจอสัตว์ต่างๆได้นะเหมือนกับตัวละครในนิทานวันเนี้ยเด็กๆลองฟังนะอยู่กับบ้านเนี่ยนะเราก็เจอสัตว์อะไรแปลกๆได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองฟังนิทานสนุกเรื่องราวของคนกับสัตว์กันดูนะครับจากนั้นก็เพลงเนาะวันนี้รู้สึกจะมีเพลงน่าฟังที่เด็กๆขอกันมาหลายเพลงเลยเหมือนกันนะเนี่ยนะแล้วประพันธ์ก็คงจะเตรียมบทเพลงสำหรับเด็กน่าฟังไว้ให้เด็กๆได้ฟังเยอะแยะเลยใช่ไหมครับนี่แหละครับเดี๋ยวรอฟังกันนะแล้วเด็กๆจะช่วยเราจัดได้ไหมได้เลยช่วยกันแนะนำเพลงมานะครับผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่นะครับผู้ปกครองนึกถึงเพลงอะไรเพลงนี้นึกนี่นะทำไมพี่แมวประพันธ์ไม่เอามาเปิดหน่อยนะก็แนะนำกันมาได้เลยเนาะเราจะได้รู้จักเพลงสำหรับเด็กดีๆมากขึ้นนะบางทีบางเพลงก็เป็นเพลงสำหรับผู้ใหญ่นะแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยเหมาะแล้วเด็กๆฟังได้เช่นกันนะครับก็จะมีมาให้นะครับเด็กๆเดี๋ยวลองฟังดูนะครับเด็กๆนี่เลยนะครับหลังจากนั้นมีอะไรครับเนี่ยนี่ให้เด็กๆฟังทั้ง3ช่วงแล้วเนาะฟังเพลงฟังคำถามฟังนิทานตอนนี้เราอยากฟังเด็กๆบ้างฟังอะไรล่ะฟังการส่งข่าวและเล่าเรื่องของเด็กๆเด็กๆสามารถส่งข่าวเล่าเรื่องของตัวเองได้เลยวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยจนถึงตอนเย็นตอนนี้เลยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเมื่อกี้เราถามไปว่ากลับถึงบ้านหรือยังเป็นยังไงบ้างฝนตกไหมเป็นยังไงเนาะกินข้าวหรือยังวันนี้เรียนวิชาอะไรเล่นอะไรกับเพื่อนทะเลาะกับเพื่อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่งข่าวเล่าเรื่องได้เลยในช่วงที่ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องเดี๋ยวฟังจิงเกิลเขาเลยนะส่งข่าวเล่าเรื่อง
3: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
2: นี่แหละครับเด็กครับ4ช่วงนำเสนอทุกวันให้เด็กได้ฟังครับ
1: ป้าพันค่ะแนะนำตัวเองนะคะป้าพันมีสองฉายาจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
2: ครับแล้วก็พี่แมวฉายาคนรักแมวครับแล้วเรามารู้จักกับผู้ช่วยของเราอีกหลายคนเลยคนแรกคือพี่นุชนะครับพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์พี่นุชเขาสร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอเอาไว้เอารายการยิ้มแย้มแก้มใสที่ผ่านไปแต่ละเดือนเนี่ยนะครับไปเก็บใส่ไว้ในนั้นเต็มเลยเนาะให้ฟังย้อนหลังกันได้นะครับนะเข้าลองเข้าไปฟังดูก็สนุกดีนะมีนิทานที่เล่าไปแล้วบางคนบอกโอ๊ยเราพลาดตอนนี้ไปนี่นาโอ้โหมาฟังงี้ก็ดีเหมือนกันสนุกดีหรือบางคนบอกอ้าวมีเพลงนี้เปิดด้วยเหรอฟังกันหน่อยบางคนก็ตื่นเต้นไปใหญ่เลยอ้าวนี่เสียงเราที่เคยโทรเข้ามาในรายการนี่นะโอ้ยวันนั้นคุยกันสนุกมากเลยนะครับเนี่ยก็เข้าไปดูใน Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอได้เลยนะและที่เด็กๆจะได้พบได้เห็นก็คือมีการ์ตูนอยู่ในนั้นด้วยการ์ตูนที่ประกอบนิทานหรือว่ามีเรื่องเหตุการณ์ต่างๆก็จะมีการ์ตูนอยู่ในนั้นเป็นภาพการ์ตูนน่ารักลายเส้นง่ายๆนะผลงานของลุงโตคุณตัวโตชอบวาดการ์ตูนผู้ช่วยของเราอีกคนนะครับและแน่นอนรายการวิทยุเสียงเป็นเรื่องสำคัญเนาะเราได้ยินเสียงเด็กๆได้ยินเสียงเราก็เป็นฝีมือของพี่แว่นโนบิตะนะครับจากจุฬาเรดิโอพลัสครับหมดแล้วยังไม่หมดสิมีทีมนักส่งเสียงอีกเดี๋ยววันนี้คุณกระดิ่งขอส่งเสียงคนแรกนะ นี่คุณลิงบอกแย่งตนแย่งส่งเสียงไปก่อนหลายวันแล้วเนาะจากนั้นเป็นใครกันเนาะคุณกบบอกว่าฟ้าครึ้มอีกแล้วกบชอบใจกบชอบใจเดี๋ยวจะเล่นน้ำแล้วกบยังแอบบอกว่าเอ๊ะนิทานวันนี้กบก็ชอบนะทำไมเจ้ากบถึงชอบนิทานวันนี้ล่ะเดี๋ยวเราฟังนะ นะครับแล้วใครล่ะเนี่ยอ๋อคุณหมูสวัสดีครับคุณหมูว่าไง คุณหมูเจอเรนบอมเมื่อวานใช่ไหมบวกชัยเลยครับหนักมากเลยดีนะผมเต็มพร้อมมีเสื้อกันฝนไว้แล้วนี่เจ้าไก่ละสิเจ้าไก่บอกไก่ไม่ได้เตรียมพร้อมเปียกหมดเลยโอ้ยรีบอาบน้ำสระผมเลยไม่รู้ว่าจะไม่สบายหรือเปล่าเนาะเด็กๆระวังด้วยนะครับนี่แหละครับครบแล้วครับ
1: ครบทีมหมดแล้วนะคะ
2: ครับ
1: และเราประพันธ์ขอส่งข่าวเล่าเรื่องนะคะ
2: ครับ
1: เมื่อวานเนี่ยป้าผันที่มีพี่ GO ใช่ไหมอาจารย์ใหญ่ It's My Life อ่ะนะเขาบอกเขาตอบเพราะเมื่อวานนี้ให้ฟังเสียงนกฮูกที่มันร้องอูกอูกที่มันร้องต่ำมากเลยป้าผันลองไปฟังเสียงนกเงือกที่พี่ GO ตอบมานะคะใกล้เคียงกันมากบางชนิดนะคะ
2: บางชนิด
1: ใกล้เคียงมากเลยถ้าไม่แบบถ้าไม่เห็นตัวก็จะไม่รู้เลยค่ะแต่ว่านกเงือกเนี่ยเสียงบางชนิดก็จะสูงกว่านิดนึงนกฮูกจะร้องเสียงต่ำกูกูกูแล้วนี่มันอุ๊กอุ๊กอุ๊กเสียงมันจะใสๆกว่าหน่อยแต่ว่าโอ้โหใกล้เคียงมากค่ะบอกลำบากเลยแต่ขอบคุณมากที่ทำให้ป้าพันธ์ได้มาฟังเสียงนกเงือกนะคะพี่จีโอ
2: ค
1: ่ะเอาละค่ะวันนี้ก็มีเสียงเหมือนกันแหละคำถามเรานะคะฟังกันดีๆนะคะวันนี้วันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะมาถึงก็เป็นคำถามเลยนะคะช่วงฟังดีๆมีคำถาม
3: ช่วงฟังดี

0: วันนี้ไม่ยาก
1: เสียงตัวอะไรเด็กๆคะ
0: ตัวอะไร
1: พอจะเดาได้ไหมล่ะคะ
0: เนอะ
1: คุ้นเคยไหม
0: น่าจะคุ้นนะหลายๆคนเน
1: า
0: ะ
1: บ้านผมมีนะครับ
0: หรือเด็กบางคนบอกเพิ่งได้ยินเมื่อกี้ครับตอนจะเข้าบ้านครับเสียงนี
1: ้ค่ะลองดู
0: นะครับไม่ยากตอบมาเลยนะ022183975-7นะครับ022183975-7ครับครับ
1: ค่ะพิมพ์ได้ที่ LINE @jularadio นะคะ
0: ครับ
1: LINE @jularadio CHULARADIO ค่ะมีโทรศัพท์เข้ามา1สายค่ะเชิญครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะแนะนำตัวเลยค่ะใครเอ่ย
2: ทัมมี่สายาและเป็นแจ๊ส
0: อ๋อทัมมี่นักเต้นแจ๊สนี่เน
1: า
0: ะ
1: ที่ก็หายไปนานเหมือนกันนะ
0: ค่ะทัมมี่ว่าเสียงอะไรคะ
2: เสียงหมาเห่าค่ะ
0: เหรอแล้วเจ้าหมาตัวนี้มันเห่าทำไมคะ
2: เพราะมันเจอคนแปลกหน้า
0: อ๋อเหรอทำไมเจอคนแปลกหน้าแล้วต้องเห่าด้วยล่ะคะทัมมี่เพราะอะไรคะ
2: ไม่รู้
0: แต่ว่าถ้าเจอคนแปลกหน้านี่จะเห่าเลยเนาะแล้วทัมมี่คิดว่าเป็นเจ้าหมาตัวเล็กหรือตัวใหญ่คะสิ่งนี้อย่างนี
2: ้
0: ตัว
2: น่าจะต
0: ั
2: วเล
0: ็
2: ก
0: ๆ
2: นะ
0: คะ ตัวเล็กๆเนาะได้เลยค่ะ
1: ที่บ้านหนูเลี้ยงไหมคะ
2: ก็เลี้ยงค่ะแต่ตอนนั้นหนูเกิดไม่ทันค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเหรอคะ
1: แล้วมันตายแล้วเหรอคะ
2: ตายแล้วค่ะมันชื่อว่าตัวนิดค่ะ
0: ตัวนิดเหรอโอ้แสดงว่าตั
2: วเล็ก
0: ตัวเล็กชื่อตัวเล็ก
1: ตัวเล็ก
2: แต่มันเล็กจริง
0: ตัวเล็กจริงเนาะ
1: แล้วไม่เลี้ยงใหม่แล้วใช่ไหมคะพอละ
0: มีไหม
2: หนูอยากเลี้ยงตาโตค่ะ
0: อยากเลี้ยง
1: นะเลี้ยงโตก็รอให้หนูรับผิดชอบได้ก่อนเพราะว่าบางทีมันต้องตื่นใช่ไหมกินข้าวอาบน้ำอย่างเงี้ยมันก็งานหนักเหมือนกันเน
2: า
1: ะ
0: ต้องพาไปเดินด้วย
2: เนาะพาไปตัดขน
0: ใช่เลย
1: จริง
0: ถ้าขนยาวเนาะ
1: ใช่เวลามันไม่สบายก็ต้องพาไปหาหมอด้วย
0: ใช่เลย
1: อยู่ใกล้
2: ถ้าไม่สบายหนักมาจะตายเลย
0: โอ้ใช่เลย
1: จริงด้วย
0: ครับ
1: ก็เอาไว้หนูพร้อมหนูก็คุยกับคุณพ่อคุณแม่นะคะ
0: เนาะ
1: ตอนนี้ส่งข่าวค่ะ
0: มีอะไรส่งข่าวไหมคะ
2: หนูใกล้จะสอบแล้วหนูวันนี้หนูสอบเป็นหนึ่งวิชาแล้วค่ะ
0: เหรอโอ้วิชาอะไรคะทำนี
2: ่วิชาภาษาไทยค่ะ
0: ทำได้ไหมคะ
2: แล้วหนูก็จะได้ปิดใกล้จะปิดเทอมแล้วค่ะ
0: เ
2: ฮ้ยตอนเด็กมีสัปดาห์แต่ฉันหนูแล้วก็ปิดเทอมเลยค่ะต้องไปเรียนภาษาก่อนแล้วค่อยปิดเทอมค่ะ
0: โอ้ค่ะ
2: แล้วพอปิดเทอมหนูก็จะได้ไปเที่ยวกับเที่ยวเรียนจีค่ะ
0: อ
1: ืมโอ้โหปิดเทอมก็ดีนะไปเที่ยวนั้นเที่ยวนี
0: ่
1: แล้วเขาปิดกันเมื่อไหร่คะ
0: เออรู้ไหม
2: เจ๊เขาปิดกันไหนหรอคะ29ค่ะ
0: เอาปลายเดือนนี้ใช่ไหมคะ
1: ก
0: ็สอบเร็วเนาะก็หยุดเร็วเนาะเออค่ะได้เลยค่ะแล้วขอเพลงอะไรดีคะทัมมี่

0: ไหมตกไหม
1: ยังค่ะ
0: ยังเน
2: า
0: ะ
2: ยังไม่ตก
1: ยังตาฟ้าเริ่มมืดแล้วนะคะ
0: ฟ้าเริ่มมืด
2: ฟ้ามืดแล้ว
0: ใช่
2: งั้นก็ค่อยๆขับกลับบ้านให้ปลอดภัยนะคะนี่ขอบคุณน้องพัมมี่นะคะโอ้ใจข่าวอย่างชัดเจนหมดเลยขอบคุณค่ะน้องพัมมี่จ๋า
0: ครับ
2: อินค่ะ
0: ครับ
2: และมีนะ
0: ยังไม่มีครับแต่ว่ามีพี่หมีเขาส่งข่าวมาบอกว่าข่าวสั้นเขตบางซื่อฝนตกฟ้าร้องครับ
2: สั้นจริงๆสวัสดีพี่หมีค่ะ
0: ครับ
2: บางซื่อฝนตกฟ้าร้องค่ะงั้นเราก็จะให้เด็กๆฟังนิทานกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยตอบก็ได้ค่ะนะนิทานสนุกๆรอเด็กๆอยู่ในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
0: ครับ
3: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

แล้วนิทานสนุกสนุกของเราวันนี้เป็นเรื่องอะไรนะนี่วันนี้เสนอตอนลูกออดในอ่างบัว

0: ฝนปีนี้นี่เด็กๆสังเกตไหมฝนตกหนักเลยเนาะตกแทบจะทุกวันเลยนะครับแล้วมันหูแรงด้วยนะครับก็เป็นในซอยแห่งหนึ่งนะครับคือเป็นบ้านของเด็กหญิงอยู่สองคนเป็นพี่น้องกันคนพี่ชื่อส้มจุกคนน้องชื่อส้มโอนะครับแถวบ้านพี่น้องสองพี่น้องนี่ก็มีก็ถามดูว่าเป็นยังไงส้มจุกส้มโอแถวบ้านฝนตกทุกวันไหมคะตกไหมเนาะ
1: อืมใครถามหนูคะเนี่ย
0: คุณครูถามครับคุณครูที่โรงเรียน
1: ตกทุกวันแล้วนะคุณครูขา
0: เนาะต้องระวังนะเดี๋ยวเป็นหวัดนะต้องระวังนะครับเนี่ยแหละครับทีนี้พอฝนตกทุกวันเนี่ยนะครับสองพี่น้องเนี่ยส้มจุกกับส้มโอเนี่ยเขาจะได้ยินเสียงหนึ่งนะครับโดยเฉพาะเวลากลางคืนเป็นเสียงดังอบอบอบอบอบเลยอีกเสียงนึงคือเสียงอึ่งอ่างร้องระงมเลยอึ่งอ่างอึ่งอ่างอึ่งอ่างเลยเนาะร้องกันระงมเลยนะครับนี
1: ่ร้องระงมแปลว่าอะไรคะร้องระงม
0: ระงมแปลว่าดังไปทั่วเลยเนี่ยนะครับแล้วร้องไม่ได้ตัวเดียวไงถ้าร้องตัวเดียวก็ไม่ร้องระงมไงคือแสดงว่าต้องมีอึ่งอ่างเยอะเนาะเพราะว่าส้มจุกกับส้มโอนี่เขาช่างสังเกตนะเขาบอกว่าแม่ครับแม่ขาทั้งหลังบ้านเราก็มีเสียงอึ่งอ่างทั้งหน้าบ้านก็มีแสดงว่ามันร้องไปทั่วเลยใช่ไหมเนี่ยเนาะเนี่ยเนาะ
1: ใช่แล้วจ้าใช่แล้วจ้า
0: ใช่แต่ว่าสองพี่น้องส้มจุกกับส้มโอไม่เคยเจอเจ้าอึ่งอ่างสักทีได้ยินแต่เสียงร้องเนาะเสียงเจ้ากบก็ไม่เคยเจอเนาะแล้วเคยเห็นตัวอะไรล่ะที่สองพี่น้องเจอและเห็นบ่อยๆคือคางคกครับคางคกที่มาเดินตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมอยู่หลังบ้านของเด็กหญิงนั่นเองเนาะนี่แหละครับเพราะเจ้าคางคกเขาชอบมากินแมลงในบ้านเนาะวันหนึ่งโอ้โหเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยเนาะวันนี้ก็เช้านี่ฝนไม่ตกแล้วอากาศยังเย็นเย็นอยู่เลยสองพี่น้องส้มจุกกับส้มโอต้องแปลกใจครับเพราะว่าที่บ้านของเด็กหญิงเนี่ยที่หน้าบ้านเนี่ยจะมีอ่างบัวนะครับเป็นอ่างน้ำเด็กใบใหญ่มากเลยเด็กลงไปว่ายน้ำได้เลยแหละแล้วเขาปลูกบัวไว้ไงปลูกบัวไว้ก็สวยงามมีปลาตัวเล็กๆอยู่ด้วยเนาะอยู่ที่สนามหญ้าเนี่ยส้มจุกส้มโอชอบไปดูปลาในนั้นเนาะนะครับพอส้มจุกกับส้มโอไปดูต้องแปลกใจครับเพราะว่าในอ่างบัวมีอะไรนะเนี่ยมันตัวดำๆบ้างสีเทาๆบ้างฮะ
1: ใช่เลยเห็นไหม
0: เต็มเลยเป็นน่าจะหลายสิบตัวเลยว่ายปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอยู่เต็มเลยอ่ะเออตัวอะไรเนี่ยตัวมันนิดเนี่ยประมาณเล็กกว่านิ้วก้อยของเด็กหญิงอีกตัวนิดเนี่ยเท่าหัวเข็มหมุดเองว่ายขึ้นว่ายลงว่ายไปว่ายมาปลาหรือเปล่านะไม่ใช่
1: ก็มันเป็นปลานะไม่ใช่หรอ
0: หรือเปล่าไอ้หญิงเข็นก็สงสัยนะสองพี่น้องก็เดินวนรอบอ่างบัวแล้วตัวอะไรเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เอามาใส่นี่เราเลี้ยงแต่ปลาพอดีคุณพ่อคุณแม่เดินผ่านมาพอดีเด็กหญิงสองคนก็เลยถามว่านี่คือตัวอะไรคุณแม่ของเด็กหญิงตอบว่ายังไงนะครับ
1: นี่ไงจ๊ะเนี่ยเป็นอาจจะเป็นพวกลูกของพวกกบกับคางคกก็ได้นะจ๊ะแล้วก็มาออกไข่ไว้ในสระบัวของเราเนี่ยล่ะจ้า

0: อืมแต่เด็กหญิงสองคนก็ถามอีกไม่เห็นมันเหมือนกบหรือคางคกเลยนี่นะอืม
1: มันยังเล็กๆอยู่ไงจ๊ะพอโตขึ้นก็จะเหมือนจ้ะ
0: อืมเด็กหญิงสองคนก็แปลกใจมากเลยเนาะโอ้แปลกนะเนี่ยพวกลูกกบลูกคางคกหรือลูกอึ่งอ่างนี่ทำไมตอนตัวเล็กๆไม่เหมือนพ่อแม่เลยเนาะแปลกดีจังขาก็ไม่มีแต่มีหางแล้วว่ายน้ำไปว่ายน้ำมาเนาะ
1: ใช่แปลกนะแม่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่เลยเนาะเนี่ยแหละครับตอนที่ไปโรงเรียนเด็กหญิงสองคนก็ไปถามคุณครูคุณครูก็อธิบายเรื่องนี้ให้ฟังเหมือนกันเนาะว่าสัตว์หลายอย่างเนี่ยตอนตัวเล็กๆเนี่ยเขาก็จะไม่เหมือนตอนพ่อแม่ที่โตแล้วเหมือนกันเนาะโดยเฉพาะเจ้าพวกนี้แหละหน้าฝนพวกนี้ก็จะออกไข่ไว้เยอะเลยเนาะทีนี้พอกลับมาจากโรงเรียนนี่ส้มจุกกับส้มโอก็จะมาเฝ้าดูพวกลูกออสทุกวันเลยนะดูมันว่ายน้ำไปว่ายน้ำมานะครับปนกับพวกปลาแต่เด็กหญิงก็ช่างสังเกตนะบางตัวก็ดำปิดเลยบางตัวก็สีน้ำตาลนะแสดงว่าต้องมีไม่เหมือนกันแน่ๆเลยนะครับและจากสังเกตไปช่วงนึงเด็กหญิงก็ต้องตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าสองพี่น้องเนี่ยพบว่าลูกออสบางตัวมีขางอกออกมา
1: โอ้ยเห็นหรือเปล่า
0: ขาหลังงอกออกมาขาเล็กๆนะเด็กทั้งสองก็ดีใจมากวิ่งไปบอกคุณแม่ใหญ่เลยนะครับนี
1: ่น่ารักจังเลยเนาะ
0: ใช่เลยเนาะแล้วตัวมันก็เริ่มโตขึ้นด้วยต่อมาบางตัวก็มีขาหน้างอกออกมาด้วย
1: น่ารักอีกแล้ว
0: แล้วที่แปลกก็คือหางของมันเริ่มหดสั้นลงสั้นลงแปลกดีเนาะตอนแรกเด็กหญิงตกใจมากเลยคิดว่าใครมากัดหางมันหลุดไปแต่จริงๆไม่ใช่เนาะนะครับตอนนี้ส้มจุกกับส้มโอเริ่มต้องมาดูทุกวันเลยนะแล้วมีจดบันทึกไว้ด้วยนะว่าวันนี้ลูกออสมีขามากี่ตัวแล้วเป็นลูกออสหางสั้นกี่ตัวแล้วนะครับนะนี่พอดีช่วงนี้เด็กหญิงใกล้สอบเหมือนกันก็ต้องอ่านหนังสือเยอะเลยเลยไม่มีเวลาดูแลลูกออสนะครับไปดูลูกออสไม่ได้ดูตั้ง3วันเนี่ยพอวันที่4ส้มจุกกับส้มโอไปดูตกใจมากเลยครับเพราะอะไรครับ
1: โอ้โหทำไมอย่างนี้ล่ะมันหายไปไหนหมดเลย
0: ใช่เลย
1: สงสัยมีตัวอะไรมากินมันไปหมดเลยเนาะ
0: ใช่
1: ไปบอกพ่อแม่ดีกว่า
0: ใช่ครับเพราะว่าเด็กๆครับวันนี้พอส้มจุกกับส้มโอไปดูในอ่างบัวที่มีลูกออสว่ายอยู่นะปรากฏว่าไม่มีลูกออสเหลือแล้วสักตัวหนึ่งเด็ก
1: ๆโอ้ยน่าสงสาร
0: เมื่อวานมันยังมีตัวที่มีขาว่ายอยู่ตั้งเยอะแน่
1: ใช่
0: แล้วทำไมมันหายล่ะหรือจะโดนนกมาจับกินนะวันนั้นเห็นมีนกมาบินอยู่นั่นน่ะสิเนาะเด็กหญิงวิ่งไปบอกพ่อกับแม่นะด้วยความเสียใจแต่แม่ก็ตอบว่ายังไงนะครับเนี่ย
1: เออเนี่ยนะมันโตแล้วไงจ๊ะเห็นไหมเพราะหนูใกล้สอบหนูก็เลยยังไม่ได้มาสังเกตมันไงแต่ตอนนี้มันโตแล้วล่ะมันก็จะเป็นกบแล้วก็เป็นคางคกนะแล้วมันก็จะกระโดดพิ้วออกไปจากอ่างบัวของเรานี่ละจ้ะแล้วไปขากินข้างนอกแล้วละจ้ะ
0: ใช่เลยนะครับเพราะว่าพวกลูกออสนี่นะพอโตเป็นกบเป็นคางคกเป็นอึ่งอ่างเหมือนพ่อแม่แล้วนี่ก็จะอยู่ในน้ำตลอดเวลาไม่ได้ไงก็ต้องกระโดดมาอาศัยบนบกนั่นเองเนาะเด็กหญิงก็รู้สึกโล่งใจนะครับนะแล้วก็โดยเฉพาะตอนค่ำๆเด็กหญิงสองคนทั้งส้มจุกและส้มโอดีใจมากเลยเพราะอะไรครับสองพี่น้องพบลูกกบตัวจิ๋วหลายตัวเลยกระโดดอยู่หลังบ้านนั่งรอจับกินพวกมดอยู่นั่นเอง
1: โอ้ยมาอยู่ตรงนี้เองเหรอ
0: ใช่เลยลูกกบตัวจิ๋วก็กระโดดกันไปกระโดดกันมานะครับส้มจุกส้มโอจำได้ฉันจำได้นะตัวนั้นน่ะเป็นลูกออสที่มีลายๆนี่ไงมันคงโตเป็นเจ้ากบตัวนี้แน่เลยเนาะ
1: ใช่
0: นี่แหละนะครับสองพี่น้องก็ชี้ดูชวนกันดูลูกกบตัวเล็กๆนะครับแล้วก็มีความสุขว่าอ๋อนี่นะได้มาอาศัยอ่างบัวอาศัยเติบโตแล้วตอนนี้ก็อยู่ในบ้านเรายังมีความสุขเลยนะนะครับครับและคืนนั้นฝนก็ตกพรำๆทั้งคืนนะครับสองพี่น้องส้มจุกกับส้มโอนอนฟังเสียงฝนแล้วก็ฟังเสียงกบเขียดอึ่งอ่างร้องอย่างมีความสุขครับ
1: โอ้ยเสียงเพราะซะด้วยนะเจ้ากบเจ้าคางคกใช่ไหม
0: ครับใช่นะครับเขียดก็มีนะบางทีปนๆกันอยู่เนาะ
1: โอ้ใช่
0: ครับก็
1: จบแล้วค่ะ
0: จบแล้วครับเด็กๆครับ
1: ที่บ้านเด็กๆมีไหมคะกบคางคก
0: เขียด
1: แล้วก็ตัวอะไรกัน
0: อึ่งอ่างเนาะพวกนี้ชอบเข้าไปอยู
1: ่
0: สมมติคางคกอึ่งอ่างแล้วก็เขียดเนี่ยชอบเข้ามาในบ้านเราเนาะ
1: เราเห็นเคยเห็นมันตัวเล็กๆไหมล่ะคะมันเป็นลูกออสอ่ะเนาะ
0: ใช่เลย
1: ก็ ก็ถ้าเฝ้าดูก็จะได้รู้ว่าเออกี่วันนะจดบันทึกไว
0: ้
1: มันจะมีขาออกมาหางมันหายไปอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งนะชีวิตสัตว์นะคะ
0: ครับ
1: นี่ถามจบแล้วค่ะนะคะและเราก็จะมาทบทวนคำถามหน่อยดีกว่าค่ะ
0: ก็ต้องให้ฟังเสียงสิเนาะเด็กๆตั้งใจฟังเสียงนี้นะครับ1 2 3ตอบมาเลยครับเสียงอะไรครับ022183975-7ครับ
1: มีเด็กโทรมาแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องของขวัญฉายาวัดลูกค่ะ
0: ครับของขวัญว่าเสียงอะไรครับ
2: เสียงหมาเห่าค่ะเห่าของตัวค
0: ่
2: ะเห่าเฉพาะว่าคนแปลกหน้าค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเห่าคนแปลกหน้าเนาะแล้วเป็นหมาตัวเล็กหรือหมาตัวใหญ่ครับ
2: มาตัวใหญ่ค่ะ
0: มาตัวใหญ่ด้วยเนาะเออนะเอาคนแปลกหน้านะครับเอาละ
1: มันของขวัญจ๋ามันเห่าทำไมอะคะแปลกหน้าเนี่ยค่ะ
0: อืมทำไมต้องเห่า
2: เพราะว่าคนแปลกหน้าชอบเอากระเป๋าของคนอื่นไปค
0: ่
2: ะ
0: โอ้เอากระเป๋าคนอื่น
1: เอาอะไรนะ
0: เอากระเป๋าของคนแปลกหน้าจะมาเอากระเป๋าของคนอื่นไปเนาะ
1: โอ้จะ
0: มาเลยป้องกันไม่คอนอืม
1: โอ้อยากจะมาขโมยอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: เนาะนะครับ
2: แต่ต้องกัดคนร้ายก็ยิงไปนู่นเลยค่ะ
0: กัดเลยเหรอนะครับ
1: อื
0: มครับได้ครับวันนี้มีอะไรส่งข่าวไหมของขวัญ
2: ส่งค่ะที่บ้านหนูฝนตกยังไม่หยุดตกเลยค่ะ
0: โอ้แถวไหนคะ
2: โอ้จังหวัดนนทบุรีค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อนนทบุรีตกหนักเลยเนาะ
1: นนทบุรี
0: นะครับแต่ว่าก็ดีแล้วของขวัญก็ถึงบ้านแล้วก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับ
2: ค
0: ือ
2: เป็นอะไรนะคะ
0: เออดีเลยแล้วอยากฟังเพลงอะไรครับ
2: อยากเพลงอยากฟังเพลงแม่ฝนค่ะ
0: อะไรนะคะเมฆฝนใช่ไหม
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อป่องปล้องป่องป่องใช่ไหมครับเมฆตัวพองลอยอยู่บนฟ้าเนาะได้เลยครับครับได้ครับ
1: ขอบคุณน้องของขวัญนะคะสวัสดีคุณยายปราณีด้วยนะคะ
0: ครับ
3: ขอบคุณค่ะสวัสด
0: ีครับ
1: ค่ะมีอีกไหมคะคำถามเมื่อสักครู่นี้เด็กๆได้ยินแล้วใช่ไหมคะ
0: ก็มี
1: นอกจากโทรศัพท
0: ์มีทางไลน์ตอบมานะครับชื่อคุณ
1: โอ้เหรอคะ
0: เบเบ้ครับเบเบ้
1: เบเบ้
0: ก็พี
1: ตอบมาแล้วนะครับ
0: B E B E เบเบ้เนี่ยแหละครับเนาะก็ตอบมาแล้วครับนะแนะนำตัวได้นะครับนะครับ
1: คนโตหรือคนเล็กคะ
0: เ
1: บเบ้นี่เหมือนกับเบบี้เลยนะบีบี้อะไรเงี้ย
0: เออครับ
1: เป็นเบบี้ก็
0: ได้เบบี้ก็ได้เนาะแล้วจะจะออกเสียงนะครับแนะนำตัวด้วยนะครับครับได้เลยครับแล้วก็มีใครนะอ้อมีคุณ
1: หมายถึงว่า
0: ครับ
1: หมายถึงเขาสวัสดีมาเฉยๆไม่ได้ตอบไม่ได้อะไรใช่ไหมคะ
0: ตอบมาด้วยครับตอบมาด้วย
1: อ๋อตอบมาด้วยโอเคเดี๋ยวพี่แมวก็อ่านนะคะ
0: ครับแล้วก็มีคุณอมรขอบคุณคุณอมรที่ส่งสติ๊กเกอร์มานะครับ
1: สวัสดีค่ะคุณอมรค่ะ
0: ครับ
1: คุณอมร
0: ค่ะ
1: มีไหมคะ
0: ยังไม่มีครับยังไม่มีย
1: ังไม่มีนะคะยังไม่มีก็สามารถฟังเพลงกันดีไหมคะเด็กๆคะแล้วมาฟังเพลงกันเพราะมีเพลงตามคำขอด้วยนะคะ
0: ครับ
1: ฟังเพลงกันในช่วงคืนเพลงกับเพลงเด็กค่ะ
0: ครับ

ำเพลงตามคำขอเลยดีกว่านะคะรถตุ๊กตุ๊กบรรทุกฐานนะคะเป็นเพลงเด็กเจ้าตัวเล็กคิดดี้เมโลดี้นะคะเพลงนี้น้องของขวัญฉายาว่ารูปของหมารถตุ๊กตุ๊กบรรทุกฐานค่ะ

0: ครับจบแล้วครับรถตุกๆนะครับแล้วก็ป้าแต้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพี่ทั้ง3ท่าน
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับพี่คะช่วยบอกคุณพี่ข้างๆพี่พลพันธีว่าน่ารักทั้งคู่เลย
0: โอ้ครับ
1: ช่วยบอกด้วยนะคะน่ารักทุกท่านเลยในลูกอ่ะ
0: ครับ
2: ขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลย
0: ครับ
1: จ้า
2: ก็แต่ว่าคุณไม่ได้ฟังนะยังโทรมาบอกเลยขอบคุณมาก
1: ไม่ได้ฟัง
0: คร
1: ับค่ะ
0: ค่ะ
1: พี่สิงห์นะพี่ช่วยบอกท่านด้วยนะคะ
0: ครับ
1: สวยจ้า
2: ขอบค
1: ุ
2: ณ
1: สวยทั้งสาม
2: คนข้างบ้านเหรอคะ
0: ครับ
2: คนข้างๆบ้านใช่ไหมคะ
1: ค่ะคนข้างๆค่ะผู้หญิงสองคนนะค
0: ่
1: ะ
0: อ
2: ๋อค่ะ
1: น่ารัก
0: ครับ
2: ขอบคุณค่ะส
1: วัสดีน่ารักทุกท่านน่ะสรุปแล้วน่ารักทุกท่านเลยทั้งผู้ชาย
0: ครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: เจ้าจ๋า
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: แล้วมีคุณแม่ใช
0: ่
2: ไหม
0: อ๋อน้องนนท์ใช่ก็คือน้องนนท์ที่ชอบกินขนมนั่นเอง
2: ใช่
0: นะครับ
2: น้องนนท
0: ์ครับวันนี้น้องนนท์ก็ลองใช้ไลน์ดูบ้างเนาะไม่เป็นไรครับ
2: ชอบกินขนม
0: ครับนะครับก็ตอบมาแล้ว
2: ก็ใช้บีบีใช่ไหมคะเหมือนป้าพันธ์เลยตอนมีลูกเล็กๆก็จะเรียกเขาบีบีค่ะแม่ก็จะเรียกอย่างนั้นเองปัจจุบันนี้37ป้าพันธ์ก็ยังเรียกบีบีอยู่แล้วก็ตอบมาด้วย
0: ครับ
2: ตอบมาด้วย
0: แล้วก็ขอเพลงด้วยนะครับส่วนพี่หมีนี่วันนี้น้องชีสก็ตอบเหมือนกัน
2: โอ้ดีจังเลยเอาเลยค
0: ่
2: ะแล้วมาฟังอีกหนึ่งเพลงนะคะเป็นเพลงที่ชื่อว่าเด็กๆชอบนกผู้ใหญ่ก็ชอบนกนะมีเพลงนี้น่ารักดีมีนกหลายชนิดดีนะคะอย
0: ู่
2: ในอัลบั้มตะลุกตุ๊กแกนะคะพี่จีโอฉายา It's My Life ขอมาเชิญฟังค่ะ
0: ครับ

0: นุกดีนะคะเพลงนี้ไม่ค่อยได้เปิดเพราะมันยาวแต่วันนี้ อยากให้ฟังนะคะ
1: ค
0: เด็กค่ะยิ้มแย้มแก้มใสเรามีคำถามจะทวนดีไหมคะเด็กๆอยากให้ทวนคำถามไหมคะ
1: ดีครับหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้ฟังเนาะเรามาฟังคำถามนี้ด้วยกันนะเป็นเสียงนะตั้งใจฟังนะ1 2 3นี่แหละครับเด็กๆครับ
0: เด็กๆคะเดี๋ยวถ้าตัวพันพูดนิดนึง
1: ครับ
0: เด็กๆช่างสังเกตหน่อยได้ไหมคะว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยตัวเล็กตัวใหญ
1: ่
0: แล้วมันจะบอกว่าไงเดี๋ยวพูดไปก็จะรู้เลย มันยืนอยู่ที่เดิมหรือเปล่าเพราะเสียงมันไม่เหมือนเดิมนะ
1: ลองดูนะ
0: มันยืนอยู่ที่เดิมหรือเปล่าคะเด็กเอาสังเกตดูดีๆนะคะตอบเพิ่มได้ไม่เป็นไร
1: ได้เลยครับเอาละได้ฟังไปแล้วก็ใครอยากส่งเสียงนะครับ022183975-7ครับ022183975-7นะครับ
0: พิมพ์กลับมาได้ที่ LINE นะคะ @ jula radio ค่ะสะกดนะคะ CHULARADIO ค่ะ CHULARADIO นะคะพี่หมีกรุณาถามน้องชีสหน่อยน้องชีสได้ยินป้าไหมครับ ไอเสียงที่ตอบมาเนี่ยมันทำเสียงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มันอยากทำอ่ะแต่ทำไมมันอยากทำแล้วคะมันต้องมีจุดประสงค์ว่าทำไมถึงอยากทำเสียงนี้จังเลยมันต้องมีเหตุนะคะใช่ไหมคะ
1: ใช่เลย
0: ลองถามน้องหน่อยนะคะแล้วก็ตอบมาได้เลยเอาละค่ะตอนนี้มาฟังเพลงกันต่อนะคะเด็กๆก็สามารถตอบได้เลยนะคะเรามีเวลาถึง 17:50 นแล้วนะคะยังมีอยู่นะคะมีเพลงหลายเพลงค่ะให้เลือกนะคะพี่แมวพี่หมีแล้วเด็กๆที่ฟังรายการอยู่อาจจะพิมพ์คำแรกมาป้าผันก็จะเปิดให้ฟังแล้วบอกว่าหนูเป็นคนขอนะคะมีเพลงกบร้องเพลงอ๊บอบนะคะแล้วก็กบกระโดดแล้วก็ร่มกันฝน3เพลงค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีเพลงฝรั่ง
1: เพลงอะไรครับ
0: เพลงฝรั่งก็คือ raindrops keep falling on my head คือฝนตกอะค่ะเป็นเพลงฝรั่ง
1: ครับ
0: กบร้องเพลงอ๊บอ๊บกบกระโดดเด็กร่มกันฝนแล้วก็เพลงฝรั่ง rain แปลว่าฝนนะคะ
1: ครับอันนี้พี่แมว
0: เลือก
1: ขอเลือกเพลงนี้ครับของสำคัญตอนนี้เลยคือร่มกันฝนครับ
0: เพลงนี้น่ารักมากเด็กๆฟังดูนะคะร่มกันฝนอยู่ในอัลบั้มเจ้ยเจ้าเชิญฟังค่ะ

0: ังเพลงแล้วพี่แมวที่เราเคยพูดกันจำได้ไหมว่า
1: ครับ
0: ถ้าคุณครูที่โรงเรียนเอาไปทำกิจกรรมจะน่ารัก
1: ใช่เลยนะครับสมมติโรงเรียนมีงานแล้วเด็กๆต้องทำการแสดงบนเวทีใช่ไหมครับก็เลือกเพลงนี้ไปได้เลยครับการแสดงก็จะไม่เปลืองเลยเนาะก็มีใช้ซื้อเสื้อกันฝนกับร่มกันฝนสวยๆมาให้เด็กๆสีต่างๆมาเด็กๆแสดงแล้วก็เต้นนะครับพอแสดงจบก็ใช้ประโยชน์จากชุดนี้ได้ต่อไปเลยครับ
0: ใช่แล้วสีสันจะสดใสมากบนเวท
1: ี
0: กลางๆบ้านๆหุบๆบ้านๆเนี่ยสนุกตรงนี้ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่เลยนะครับ
0: ฟังเพลงกันต่อนะคะมีเด็กๆต่อมาไหมคะยังใช่ไหมคะ
1: ยังแต่ว่าพี่หมีเขาก็แนะนำเพลงมาแล้วครับ
0: อ้าวเพลงอะไรคะที่พี่หมีอยากฟัง
1: พี่หมีอยากฟังกบอบอบครับก็ร้องเป็นเพลงนั่นเอง
0: ร้องเป็นเพลงเอาละเดี๋ยวเราจะร้องให้ฟังก็ผ่านเลิกร้องได้แล้วให้กบเขาร้องกบร้องเพลงอบๆค่ะอยู่ในอัลบั้มโบสีชมพูกองทัพมดพี่หมีขอมาเชิญฟังค่ะ

0: กบขยับเท้าเต้นระบำบ้างครับเพลงนี
1: ้
0: สนุกเลย
1: นั่นสิเน
0: า
1: ะ
0: และแล้วก็ต่อกันเลย
1: ใช่
0: ไม่มีคนโทรศัพท์มาตอบนะคะ
1: มาแล้วครับ
0: ฟังเพลงกัน
1: มาแล้วหนึ่งสายครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะแนะนำตัวเลยครับ
2: น้องน้ำมนต์ค่ะยาเด็กน้อยค
1: ่
2: ะ
1: น้องน้ำมนต์นั่นเองน้ำมนต์เนาะเสียงอะไรคะ
2: มาค่ะเพราะว่าพี่ไรเดอร์มาส่งของเขาเอาแมวของพี่ไรเดอร์มาเขาฝากพี่ไรเดอร์ด้วย
1: โอ้พี่ไรเดอร์มีแมวมาด้วยเหรอคะ
2: ได้ค่ะ
1: โอ้เจ้าหมาก็เลยเห่าเลยทีนี้ตอนหมาเห่าเนี่ยเจ้าหมาตัวนี้ตัวเล็กหรือตัวใหญ่คะน้องน้ำมนต
2: ์ตัวใหญ่ค่ะ
1: ตัวใหญ่ด้วยเนาะแล้วตอนเห่าเนี่ยเขาอยู่นิ่งไหม
2: อะไรนะคะอ
1: ยู่นิ่งไหมตอนเห่า
0: เขายืนอยู่นิ่งๆหรือเขาย้ายที่เห่าด้วยคะ
1: เขาวิ่งไปวิ่งมาแล้วอยู่นิ่งๆคะ
2: เขาขยับไป
1: อ๋อขยับซ้ายขวาเลยเนาะเห่าพี่ไรเดอร์กับแมวของพี่ไรเดอร์ใหญ่เลยเนาะ
2: เป็นบ้องแบน
1: ค่ะ
2: เขาวิ่งไปวิ่งมาค
1: ่
2: ะ
1: อ้าววิ่งไปวิ่งมาเห่าอย่างเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: วิ่งไปว
1: ิ่
0: งมา
1: คร
0: ับหลักสงข่าว
1: ครับมีอะไรสงข่าวไหมครับ
2: ไม่มีค
1: ่
2: ะ
1: ไม่มีคราวนี้ขอเพลงอะไรดีครับ
2: เด็กดอยใจดีจ้ะ
1: เด็กดอยใจดีได้เลยครับ
0: โอ้เด็กดอยใจดีอ๋อได้เลยค่ะ
1: ครับ
0: คุณนี่ฟังแล้วหนูสอบเมื่อไหร่คะ
1: ต้องสอบไหมน้องน้ำมนต์สอบไหม
2: ไม
1: ่
2: ต
1: ้
2: องค
1: ่ะเพราะยังอยู่
0: ที่ทำไมอะน้ำมนต์ไม่สอบอะคะหนูอยู่ปออะไรอะคะ
1: ตอนนี้อยู่ชั้นอะไรคะน้ำมนต์อะไรคะ
2: อะไรนะคะ
1: หนูอยู่ชั้นอนุบาลอะไรคะตอนนี
2: ้ชั้นสองค
1: ่
2: ะ
1: อนุบาลสองไม่ต้องสอบ
0: อ๋อเพิ่งอ.สองเขาไม่มีสอบนะคะ
1: ครับ
0: ดีจังเลยค่ะขอบคุณนะคะน้ำมนต์จ๋าสวัสดีค่ะ
1: นี่แล้วก็มีพี่หมีครับ
2: ฝนตกหนักเลยค่ะ
1: เอาฝนตกหนักเลยแถวไหนคะเนี่ยน้อง
2: เพราะว่าหนูอยู่ในรถ
1: อยู่ในรถ
2: เมื่อกี้น้ำสาดกระจกฝั่งหนูเลย
1: น้ำสาดกระจกฝั่งหนูเลยเน
0: าะดีที่เรามีกระจกแล้วมีที่ปัดน้ำฝน
1: เนาะได้ค่ะเนาะอีกเดี๋ยวก็ถึงบ้านเนาะ
0: ด
1: ี
0: ที่ส่งข่าวนะคะขอบคุณผู้สื่อข่าวน้อยน้องน้ำมนต์นะคะ
1: คร
0: ับ สวัสดีค่ะ
1: พี่หมีเขาก็ส่งข่าวมาอีกนะครับเขาบอกตอนเมื่อกี้เราที่เราเปิดเพลงกบอบอบอ่ะน้องชีสน้องร้องอบอบใหญ่เลย
0: นั่นไงนะนึกแล้วจะต้องมีใครทั้งสักคนหนึ่งขยงขยับนี่คนนี้ร้องเลย
1: ใช่แล้วพี่หมีบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงฮิตประจำบ้านของเขาเลย
0: อ๋อค่ะนี่17นาฬิกา46นาทีเรายังมีเพลงให้ฟังกันอยู่นะคะ
1: ครับ
0: พี่หมียังออกตาประพันธ์แล้วสิเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: ประพันธ์จะให้ฟังเพลงนี้ค่ะประพันธ์ให้ฟังเพลงกบกระโดดค่ะ
1: อ
0: ยู่ในอัลบั้มเจ้ยเจ้านะคะฟังเพลงกบกระโดดได้ทันค่ะ
1: ครับ

0: หลดลงน้ำดังจ้องน้ำกระเด็นโดนใครก็ไม่รู้นะคะเลขายิ้มแย้มแก้มใสตอนนี้17:49 นพี่แมวบอกแสดงว่ามีใครโทรมาไหมคะ
1: ยังไม่มีครับ
0: ครับผมพลอยก็ดีใจพี่แมวบอก
1: อ๋อมีแต่พี่หมีส่งข่าวว่าตอนนี้ฝนตกตั้งแต่ก่อนรายการเริ่มตอนนี้ก็ยังไม่หยุดเลยแล้วก็ตกแรงขึ้นเรื่อยๆด้วย
0: โอ้ตกหนักจริงๆนะคะ
1: ครับ
0: แถวที่ไหนนะแถวนนท์เหรอ
1: ครับใช่ครับ
0: นนทบุรีนะคะ
1: ครับ
0: อืมเลยคะวันตะพันจะอ่านคำตอบดีไหมคะให้ฟังคำถามแล้วก็ถ้าใครตอบได้ทัน17:50ก็รีบตอบนะคะเราให้ฟังคำถามค่ะ
1: ครับฟังเสียงที่เป็นคำถามนะครับ1 2 3นี่แหละครับเด็กๆก็ตอบมาว่าอย่างไรกันบ้างครับประพันธ์ครับ
0: เด็กๆคะยังโอ้พอดีเลย
1: ครับ
0: หมดเวลาที่จะตอบแล้ว
1: พอดีครับ
0: 50 นาทีแล้วประพันธ์อ่านคำตอบของเพื่อนๆนะคะ
1: ครับ
0: มีน้องทามมี่ฉายานักเต้นแจ๊สบอกว่าหมาเห่าค่ะเป็นหมาตัวเล็กนะคะเพราะว่ามันเจอคนแปลกหน้าก็เลยเห่าค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็พี่ของขวัญฉายาวาดรูปก็ตอบว่าหมาเห่าเพราะว่าเป็นคนแปลกหน้าเป็นหมาตัวใหญ่ด้วยนะคะคนแปลกหน้าเนี่ยจะชอบมาเอากระเป๋าคนอื่นไปด้วยเลยนะคะส่วนพี่นนท์ชายาชอบกินขนมก็ตอบว่าสุนัขเห่าครับอันนี้เป็นสุนัขนะคะสุนัขนี่เป็นคำสุภาพหมาก็เป็นคำที่สุภาพแต่ว่าพูดกันในเขาเรียกว่าอะไร
1: ในเพื่อนฝูงนะคะ
0: แต่ถ้าเราเรียนที่โรงเรียนเราก็จะเรียกสุนัขเวลาเราเขียนนะคะขอบคุณพี่นนท์นะคะสุนัขเห่าครับเห่าเพราะว่าคนแปลกหน้ามาครับเพื่อปกป้องบ้านครับนี่คนนี้เขาโตหน่อยนะคะแล้วก็พี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวพี่หมีเขาโตแล้วเขาบอกว่าน้องเขาตอบนะคะน้องชีสก็ตอบว่าเสียงหมาร้องครับพี่หมีถามว่าร้องทำไมน้องชีสตอบว่าอยากร้องเมื่อกี้ประพันธ์ก็เลยถามว่า มันอยากร้องเพราะอะไรมันต้องมีคำถามมันต้องมีคำตอบน้องพี่หมีต้องถามน้องแล้วก็ให้น้องเนี่ยตอบคิดเป็นเหตุเป็นผลนะคะจะได้ฝึกเขาด้วยค่ะส่วนเพลงที่พี่หมีขอมาประพันธ์จะพยายามหาให้นะคะเพราะว่าดีมากที่เขียนคำร้องมาให้ส่วนน้องน้ำมนต์ฉายาเด็กน้อยก็ตอบว่าเสียงหมาเห่าค่ะเพราะว่าพี่ไรเดอร์มาส่งของแล้วพี่ไรเดอร์เนี่ยนะคะมีแมวมาด้วยค่ะ
1: ด้วยครับ
0: หมาเนี่ยที่เห่าเนี่ยตัวใหญ่นะแล้วเวลามันใหญ่เนี่ยเวลามันเห่าเนี่ยมันขยับซ้ายขยับขวาวิ่งไปวิ่งมาค่ะเออเนี่ยเห็นไหมเห็นภาพเนี่ยขนาดมีแต่เสียงนะเก่งจริงๆเลยเด็กๆค่ะสรุปนะคะพระพันเฉลยก็คือเสียงสุนัขเห่าหรือเสียงหมาเห่านะคะแล้วก็มันเปลี่ยนที่ด้วยสังเกตไหมเสียงตรงนี้ทีหนึ่งทางนั้นทีหนึ่งแล้วตัวที่เห่าเนี่ยเป็นหมาตัวเล็กด้วยเพราะเสียงมัน
1: เสียงไม่ใหญ่
0: ใช่นะค่ะฮู้มันจะห้าวหน่อยอันนี้มันยิ่งเสียงมันยังเล็กอยู่เลยนะคะหรือว่าเด็กๆเก่งมากรางวัล
1: มาเนี่ยนะครับ
0: โอเคอ่านไปหมดแล้วนะคะมีใครยังไม่อ่านไม่มีเนาะตอนน
1: ี้
0: 17:52นะคะพี่แมวจะเล่นเพลงไหมล่ะคะ
1: เดี๋ยวเล่นให้เด็กๆฟังดีกว่าเนาะเพลงนี้นะเราฟังเพลงเกี่ยวกับกบหลายเพลงเลยก็ต้องฟังเพลงนี้เนาะ

0: บ
1: เพลงนี้ชื่อเพลงอะไรคะ
0: กบเล่าดินสอครับ
1: คนแต่งเนี่ยคือลุงไว้ศักดิ์สิริมีสมสื
0: บ
1: ซึ่งเป็นเมื่อก่อนเขาเป็นสวีซีไรต์แล้วตอนนี้เป็นอะไรนะคะ
0: ศิลปินแห่งชาติครับ
1: ศิลปินแห่งชาติแล้วนะคะคนแต่งเพลงให้เรานี่ไม่ใช่ย่อยๆเลยนะคะแล้วลุงไว้เนี่ยเขาจะมีคำอะไรที่มันสนุกนะคะแล้วที่เขาบอกว่ากบยังคงเหลาดินสอแล้วทำไมมันอบอบอบเขาเชื่อมโยงสองคำอะกบเหลาดินสออะไรเงี้ยค่ะนะคะให้เด็กๆนึกถึงกบจริงๆกับกบที่เหลาดินสอนะคะก็ขอบคุณหน้าเด็กๆค่ะที่เราฟังรายการมาด้วยกันพร้อมกับเสียงสายฝนของแต่ละที่นะคะก็ขอให้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้มาติดตามเพลงต่างๆที่หนูขอไว้แล้วก็มาฟังคำถามดูซิว่าพรุ่งนี้จะเป็นเสียงอะไรนะ
0: ค
1: ะรายการยิ้มแย้มแก้มใสฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5-6 โมงเย็นนะคะทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ก่อนที่จะปิดวิทยุนะฟังจิงเกิลท้ายรายการเด็กๆที่ฟังรายการอยู่เนี่ยนะของเราอยู่เนี่ยเป็นคนพูดให้น่ารักทุกคนเลยวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
3: ยังจำหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ
4: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
3: อ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
5: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
3: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
6: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
7: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬา Radio Plus ก็ได้นะครับ
8: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ
9: เจอกัน

0: างจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี
2: ่สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับจุฬาเดลี่ในวันนี้ก็จะได้เล่าถึงเรื่องราวของการจัดงานสัมมนาของมูลนิธิเอเชียยุโรปภายใต้หัวข้อการยืนหยัดของสื่อในโลกที่ผันผวนที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทยหรือ FCCT อาคารมณียาถนนเพลินจิตงานนี้จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองต่อความเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อตลอดจนร่วมกันหาแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนในการรับมือกับความท้าทายของโลกที่มีความผันผวนและซับซ้อนมากขึ้นซึ่งในโอกาสนี้ศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะประธานศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตเอเชียยุโรปหรืออาเซมไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งฮับและประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยหรือทปอก็ได้เข้าร่วมในงานสัมมนาครั้งนี้ด้วยซึ่งศาสตราจารย์ดร.วิเลิศก็ได้กล่าวในงานนะครับว่าเห็นว่าหัวข้อการสัมมนาเรื่องบทบาทสื่อมวลชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกนั้นมีความเหมาะสมอย่างยิ่งเนื่องจากวงการสื่อกำลังถูกหล่อหลอมใหม่ด้วยแรงกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์การแข่งขันทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเทคโนโลยีรวมถึงปัญญาประดิษฐ์สำหรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั้นแม้จะเข้ามาช่วยเขียนข่าวได้รวดเร็วขึ้นแต่ AI ก็ไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริงของมนุษย์สถาบันการศึกษาจึงต้องมุ่งสอนให้ผู้เรียนพัฒนาปัญญาที่แท้จริงให้เหนือกว่า AI และสร้างการประดิษฐ์ปัญญาผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งจุฬาก็มุ่งหวังที่จะเป็นเวทีกลางในการเชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างเอเชียและยุโรปโดยเริ่มจากการสร้างพันธมิตรในกลุ่มผู้สื่อข่าวเพื่อพัฒนาสังคมที่เข้มแข็งและได้รับข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับการนำเสนอข้อมูลข่าวสารนั้นในยุคปัจจุบันทุกคนก็มีสมาร์ทโฟนและโซเชียลมีเดียจนสามารถเป็นสื่อได้เองดังนั้นการนำเสนอข่าวก็ทำได้รวดเร็วขึ้นแต่ก็มีความเสี่ยง
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
4: เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่9ติดโฆษณา
5: โอ้โหถุงอะไรพี่หมอนใหญ่จังมีแต่ถุงขนมเพียบเลย
6: นี่ของลูกชายพี่ทั้งนั้นแหละซื้อผิดยี่ห้อไม่ได้ด้วยนะอย่างน้ำอัดลมเนี่ยตามิดเขาต้องกินยี่ห้อที่นักฟุตบอลคนโปรดเขาโฆษณานะ
5: เป็นออมากแฮะอะไรเนี่ยพี่หมอนซื้อไก่ทอดกับแฮมเบอร์เกอร์ร้านนี้มาด้วยเหรอ
6: ก็ตามิดกับซีเขาอยากสะสมของเล่นเป็นชุดๆอย่างในโฆษณาไงล่ะเธอเนี่ยกว่าจะสะสมครบชุดคงต้องกินไก่ทอดอีกสัก 4-5 ครั้งอ่ะ
5: โอ้โหกว่าจะได้เล่นของเล่นเป็นโรคอ้วนกันพอดีเอ้ามีผงซักฟอกด้วยตามิดสั่งด้วยเหรอพี่
6: ใช่ที่ไหนล่ะผงซักฟอกฉันซื้อเองยี่ห้อนี้ไงที่เขาโฆษณาว่าซักแล้วผ้าขาวๆแช่แค่นาทีเดียวเองไม่ว่าเปื้อนอะไรก็ขาวสะอาดเหมือนใหม่ทันทีเลยล่ะ
5: โอ้โหนึกว่าเป็นแต่ลูกที่ติดโฆษณาแม่ก็เป็นไปด้วยนะเนี่ย
7: มีการศึกษาเป็นที่ยอมรับกันว่าโฆษณาโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีอิทธิพลสูงต่อความคิดและทัศนคติของเด็กเพราะมีทั้งภาพและเสียงที่สามารถดึงดูดความสนใจทั้งยังเป็นการฉายซ้ำไปซ้ำมาหลายร้อยครั้งทำให้เกิดการฝังแน่นในความจำและความคิดไม่นานมานี้สำนักวิจัย A-BAC Poll สำรวจพบว่าเด็กไทยอายุตั้งแต่3ถึง12ปีถึง64%เลือกกินอาหารตามโฆษณาในโทรทัศน์และยังชอบเรียนแบบพฤติกรรมตามอย่างในโฆษณาเช่นดื่มน้ำมันลมจากปากขวดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมไปถึงกริยาท่าทางวิธีการพูดและการแต่งกายแม้ว่าโฆษณาหลายอย่างจะดูแล้วไม่น่าเป็นไปได้ก็ตามเช่นดื่มน้ำผลไม้ก่อนนอนตื่นมาก็สวยทันทีใช้ครีมยี่ห้อนี้แล้วผิวจะขาวขึ้นในเวลาไม่กี่วันหรือการกินปลากระป๋องบางยี่ห้อเพื่อให้รูปร่างสวยเพรียวเป็นต้น
6: แม้แต่ดูโฆษณาแล้วมันชวนให้ซื้อสินค้าจริงๆนะต่อขนมก็น่ากินของก็น่าใช้อ่ะ
5: อ้าวอยากให้ซื้อเขาก็ต้องชวนให้เชื่อก่อนสิว่าซื้อแล้วดีจริงๆมันก็แค่กลยุทธ์ธรรมดาธรรมดาอยากขายสินค้าก็ต้องสร้างแรงดึงดูดใจดูดใครก็ไม่ง่ายเท่ากับดูดเด็กๆสำคัญที่ผู้ใหญ่ที่จะช่วยสอนต้องรู้ทันอย่าโดนโฆษณาหลอกก่อนก็แล้วกันนะครับคุณพี่
7: ทันโลกก้าวทันลูกกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสนใจบทสารคดีติดต่อ02-954-2346-7
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
8: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบร่ำโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่ไม่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับน้ำหลากทางตอนบนของประเทศจากภาวะฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้นกระทรวงมหาดไทยเตรียมหารือการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4กับคณะกรรมการกลางในวันพรุ่งนี้สหรัฐประกาศเตือนพลเมืองอเมริกันเกี่ยวกับความเสี่ยงของการเดินทางไปยังซาอุดิอาระเบียท่ามกลางการโจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่องของกลุ่มกบฏฮูตีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่20กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่จากอิทธิพลของร่องมรสุมและลมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นจากนั้นจะมีฝนลดลงและอากาศเย็นเป็นสัญญาณเริ่มต้นของฤดูหนาว
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าระหว่างวันพรุ่งนี้ถึง20กันยายนจะมีมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนแผ่ลงมาส่งผลให้ร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นโดยฝนจะเริ่มตกหนักจากภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนในวันที่17-19กันยายนก่อนจะขยับลงมาปกคลุมภาคกลางและภาคใต้ตอนบนในวันที่19-20กันยายนนี้อีกทั้งอิทธิพลของร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะทำให้คลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 3-4 เมตรในบริเวณห่างฝั่งส่วนภาคใต้ตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรจึงขอเตือนให้เรือเล็กและเรือหาปลาชายฝั่งงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 19-20 กันยายนนี้เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
3: อาจจะเน้นทางด้านภาคตะวันตกนะฮะกาญจนบุรีจังหวัดตากเนื่องจากว่าเวลาตัวร่องมันลงมาวันที่18มันก็จะทำให้ลมตรงที่ตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยพัดเข้ามาเสริมที่เป็นกำลังแรงด้วยและช่วงนั้นเนี่ยทางทะเลอันดามันฝั่งเนี้ยเหมือนจะมีลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งก็จะมีผลที่จะทำให้ลมเนี่ยพัดเข้าไปเลี้ยงหย่อมความกดอากาศต่ำหรือความชื้นอยู่ใกล้ๆแถบจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจังหวัดตากโซนนี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะตรงนี้ต้องอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษรวมถึงภาคใต้ตอนบนแถบเพชรบุรีนะครับแถวประจวบอันนี้ก็อยู่ใกล้ๆโซนที่ใกล้ๆกาญจนบุรีนี่ก็อิทธิพลของตัวลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ร่องที่มันลงมาช่วง19เนี่ยมันก็จะมีเพิ่มขึ้นนะตรงนี้ก็อาจจะต้องมีระมัดระวังเพราะเป็นเทือกเขาสูงเนาะอาจจะมีในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้
2: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าหลังวันที่20กันยายนเป็นต้นไปเมื่อร่องมรสุมเลื่อนตัวลงสู่ภาคใต้แล้วภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนจะมีปริมาณฝนลดลงอย่างรวดเร็วพร้อมรับกับสภาพอากาศที่เริ่มเย็นลงและมีหมอกในยามเช้าถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของฤดูหนาวในช่วงต้นถึงกลางเดือนตุลาคมนี้นันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับน้ำหลากทางตอนบนของประเทศจากภาวะฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้น
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบฝนที่ตกชุกบางแห่งทางตอนบนในระยะนี้ทำให้มีปริมาณน้ำหลากไหลลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่านประมาณ859ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนอยู่ที่430ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างในขณะนี้ทั้งนี้จากการวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์น้ำช่วง9วันข้างหน้าพบปริมาณน้ำที่สถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทำให้ปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามไปด้วยจึงสั่งการให้กรมชลประทานพิจารณาปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์และปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนซึ่งการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่จังหวัดชัยนาทไปจนถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะบริเวณตำบลบ้านกระทุ่มตำบลหูเวียงอำเภอเสนาและตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตรซึ่งระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าตลิ่งขณะที่สำนักงานชลประทานที่12จะควบคุมปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาและบริหารจัดการน้ำโด ดยใช้ระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรพร้อมติดตามสภาพอากาศข้อมูลจากสถานีตรวจวัดน้ำและแบบจำลองคาดการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินแนวโน้มสถานการณ์และปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของบกลางเพิ่มเติมกว่า300ล้านบาทแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของประหมอคางดำตั้งเป้าให้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน30วัน
5: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำครั้งที่1ทับ2569ได้ร่วมกันวางกรอบการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างเป็นระบบพร้อมขับเคลื่อนตามกรอบ7มาตรการของกรมประมงที่ต้องยกระดับการดำเนินการให้เกิดความจริงจังและต่อเนื่องในเบื้องต้นกรมประมงได้จัดเตรียมงบประมาณในส่วนที่รับอนุมัติในปีงบประมาณ 2,570 วงเงิน15ล้านบาทเพื่อเริ่มดำเนินการรับมือสถานการณ์ในทันทีนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบขอใช้วงเงินงบกลางที่เป็นกรอบงบประมาณเดิมของปีงบประมาณ 2,567 ที่ยังคงเหลือกว่า300ล้านบาทโดยกรมประมงได้จำแนกแผนงานตาม7มาตรการไว้รองรับงบประมาณดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างปรับรายละเอียดให้เหมาะสมที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วซึ่งเบื้องต้นตั้งเป้าว่าภายใน30วันต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลง
6: ทางกรมประมงเนี่ยได้เตรียมงบประมาณของตัวเองไว้ในข้อจำกัดที่เรามีข้อนั้นน้อยในวงเงิน15ล้านบาทที่จะเข้าไปบริหารสถานการณ์อย่างเร่งด่วนได้แล้วก็ประเด็นที่2คือที่ประชุมก็เห็นชอบเห็นควรด้วยที่จะผลักดันในการขอใช้งบประมาณงบกลางไม่ว่าจะวงเงินเหลือเท่าไหร่อย่างเช่นวงเงินที่เช็คล่าสุดน่าจะเหลือเกือบ350ล้านบาทที่ครม.เคยอนุมัติไว้ดังนั้นเนี่ยที่ประชุมก็เห็นชอบว่าให้ผลักดันในการขอใช้งบประมาณก้อนนี้ในหลายภารกิจใน7มาตรการนี้ซึ่งผมต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับว่าตัวผมเองเข้ามาทำงานผมต้องการอย่างเดียวเลยคือทำให้จบทำให้เร็วทำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงประเด็นที่ผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพและสมุทรสงครามได้สะท้อนถึงมาตรการการเยียวยาของรัฐบาลและ7มาตรการกำจัดปลาหมอคางดำของกรมประมงที่ผ่านมาไม่สามารถลดจำนวนปลาหมอคางดำลงได้จริงโดยย้ำว่าหลังจากนี้สิ่งที่รัฐบาลต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนคือการลงไปรับทราบความเดือดร้อนของประชาชนที่แท้จริงเพื่อปรับแนวทางให้สอดรับกับงบประมาณที่ได้รับโดยมุ่งเน้นไปที่การบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและเกษตรกรให้ได้มากที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านพลังงานระดับโลกแก๊สเทค2026ของไทยสามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้สูงกว่า 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมส่งต่อสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งต่อไปในปีหน้านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีส่งมอบการเป็นเจ้าภาพจัดงานแก๊สเทค2027ให้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกาว่าการจัดงานที่กรุงเทพมหานครในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนสามารถตอกย้ำศักยภาพของภูมิภาคเอเชียในการเป็นศูนย์กลางธุรกิจพลังงานโลกโดยสร้างมูลค่าข้อตกลงทางธุรกิจสูงกว่า17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านนโยบายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานหรือ Energy Transition ซึ่งแม้ว่าพลังงานหมุนเวียนจะเป็นเป้าหมายสำคัญในอนาคตแต่ก๊าซธรรมชาติยังคงเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางพลังงานในปัจจุบันการมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีจึงเป็นข้อได้เปรียบที่จะสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกาในฐานะเจ้าภาพงานแก๊สเทค2027กล่าวว่าพร้อมสานต่อการเป็นเจ้าภาพแก๊สเทค2027ในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลังงานของสหรัฐอเมริกาโดยจะมุ่งเน้นการหารือเพื่อรองรับความต้องการพลังงานโลกที่เพิ่มสูงขึ้นการจัดหาพลังงานในราคาที่เข้าถึงได้เชื่อถือได้และมีความมั่นคงเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปกระทรวงพลังงานบรรจุตัวเลขการใช้ไฟฟ้าสำหรับ Data Center ไว้ที่ 8.8 กิกะวัตต์ในร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือแผน PDP 2026ป้องกันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเกินความจำเป็นเพื่อความมั่นคงในระยะยาว นายพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าปัจจุบันยอดคำร้องขอใช้ไฟฟ้าจากกลุ่ม Data Center สูงถึง35กิกะวัตต์ซึ่งใกล้เคียงกับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศที่40กิกะวัตต์อย่างไรก็ตามยอดดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นความต้องการเทียมหรือ Phantom Demand ที่เกิดจากการขอโควต้าเผื่อและขอแหล่งจ่ายไฟสำรองทั้งนี้เพื่อป้องกันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเกินความจำเป็นกระทรวงพลังงานจึงพิจารณาบรรจุตัวเลขการใช้ไฟฟ้าสำหรับ Data Center ไว้ที่ 8.8 กิกะวัตต์ในร่าง PDP 2026ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ผ่านการประเมินอย่างสมเหตุสมผลไทยชี้แจงประเด็นการปักปันเขตแดนทางทะเลอย่างชัดเจนในการประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาอันคลอสที่ประเทศสิงคโปร์และเตรียมเข้าร่วมการประชุมครั้งถัดไปที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์
7: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงภาพรวมการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสซึ่งเสร็จสิ้นในวันนี้ณประเทศสิงคโปร์ว่าแต่ละฝ่ายได้เสนอท่าทีและจุดยืนภายใต้กระบวนการประนอมโดยไทยย้ำเรื่องการปักปันเขตแดนทางทะเลเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดและมั่นใจว่าได้ตอบคำถามคณะกรรมการในประเด็นต่างๆอย่างชัดเจนบนพื้นฐานหลักกฎหมายระหว่างประเทศและรายละเอียดการดำเนินการต่อจากนี้คณะทำงานของไทยก็มีความพร้อมทั้งในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการเตรียมการเข้าร่วมการประชุมนัดต่อไปที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งกัมพูชาก็ตอบรับเข้าร่วมประชุมแล้วเช่นกัน
8: เราก็มั่นใจว่าไอ้ประเด็นต่างๆที่เขาถามเราเนี่ยเราก็สามารถมีคำตอบที่ชัดเจนนะครับก็บนพื้นฐานของหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเพราะต่อไปเนี้ยมันเป็นเรื่องของหลักกฎหมายระหว่างประเทศแล้วนะครับก็เราก็มีความพร้อมทั้งในส่วนของทีมงานจากของกระทรวงเองแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจากทางทหารเรือนะครับก็แล้วก็เราก็มีที่ปรึกษาทางกฎหมายของเรานะครับ
7: นายเสียศักดิ์ยังกล่าวอีกว่าในช่วงที่มีการประชุมอันคลอสที่สิงคโปร์ทหารกัมพูชามีการขุดภูเลตในพื้นที่เนิน450ใกล้ช่องกระโดดและช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งไม่น่าจะเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในกรอบอันคลอสโดยตรงเนื่องจากเป็นเรื่องทางบกแต่อาจกระทบต่อบรรยากาศในการหารือรวมทั้งความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันส่วนกรณีที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นความพยายามสร้างสถานการณ์ของกัมพูชาหรือไม่ในจังหวัดที่มีการหารือกันในกรอบของอันคลอสต้องรอให้หน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงจะได้ผลสรุปที่ชัดเจนกลิ่นยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเตรียมหารือการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4กับคณะกรรมการกลางในวันพรุ่งนี้เพื่อไม่ให้ผู้สอบโดยสุจริตเสียโอกาสคาดว่าจะเรียกบรรจุได้ภายในเดือนตุลาคมนี้
9: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าจะมีการนำประเด็นกรอบเวลาการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางในวันพรุ่งนี้พร้อมกำหนดกรอบการทำงานให้สามารถแก้ปัญหาไปพร้อมกับการจัดการผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตตามข้อเท็จจริงและหลักฐานรวมถึงดูแลผู้ที่สอบแข่งขันโดยสุจริตซึ่งมีสิทธิตามกระบวนการไม่ให้ต้องเสียโอกาสจากปัญหาที่เกิดขึ้นเบื้องต้นวางเป้าหมายว่าการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ต้องเดินหน้าให้ได้ภายในเดือนตุลาคมนี้โดยการประชุมกกลางวันพรุ่งนี้จะเป็นขั้นตอนสำคัญในการหารือกรอบเวลาและรายละเอียดการดำเนินการก่อนเข้าสู่ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้มี4ประเด็นสำคัญที่ต้องหารือในการประชุมกกลางได้แก่กรอบเวลาการเรียกบรรจุรอบที่4การดูแลผู้บรรจุในรอบที่1ถึง3ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้การแก้ไขปัญหาครอบคลุมทุกส่วนการจัดการบัญชีและตำแหน่งเพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้มีสิทธิ์โดยสุจริตและความชัดเจนหลังการประชุมโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำมติ

0: ประชุมชี้แจงแนวทางการออกหนังสือรับรองการเกิดของสถานพยาบาลเอกชนว่าจากกรณีการจับกุมขบวนการสแกมเมอร์และขบวนการตั้งคนไทยจดทะเบียนสมรสเพื่อให้บุตรได้สัญชาติไทยโดยมิชอบหรือข้อทิพย์แม้กระทรวงสาธารณสุขจะร่วมมือกับฝ่ายความมั่นคงกวาดล้างอย่างต่อเนื่องแต่กระหนักดีว่าปัญหายังคงอยู่จึงต้องป้องกันตั้งแต่ต้นทางด้านนายแพทย์ภูเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสปสฝ่าเสริมว่าที่ประชุมได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับสถานพยาบาลในการออกหนังสือรับรองการเกิดหรือทร.1/1กรณีบานดาต่างชาติบิดาไทยไว้4ด้านหลักได้แก่ด้านขอบเขตการรับรองต้องรับรองเฉพาะข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและแนะนำให้ตรวจ DNA จากสถาบันเพื่อนรัฐรับรองหากมีข้อสงสัยด้านขั้นตอนปฏิบัติงานต้องบันทึกประวัติละเอียดอ้างอิงเอกสารตัวจริงและนำข้อมูลเข้าสู่ระบบกรมการปกครองทันทีด้านการแยกหน้าที่ห้ามบุคคลใดรวบอำนาจทำคนเดียวเด็ดขาดโดยแยกส่วนแพทย์ผู้ทำคลอดเวชระเบียนและผู้มีอำนาจลงนามออกจากกันอย่างชัดเจนด้านมาตรการป้องกันทุจริตห้ามสถานพยาบาลอำนวยความสะดวกแจ้งเกิดแทนอำเภอหรือเขตและห้ามออกหนังสือรับรองให้เด็กที่ไม่ได้เกิดในโรงพยาบาลยกเว้นกรณีส่งต่อฉุกเฉินทางนี้กระทรวงสาธารณสุขได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพฤติการต้องสงสัยเช่นมารดาไม่ทราบข้อมูลบิดาบิดาไม่ปรากฏตัวหรือมีการขอเปลี่ยนชื่อบิดาภายหลังเพื่อกวาดล้างกระบวนการแสวงหาสัญชาติโดยมิชอบให้หมดไปจากประเทศไทยนาฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดระบบรวบรวมฐานข้อมูลกลางช่วยศิลปินคนทำเพลงรับมือการละเมิดลิขสิทธิ์ยุค AI ให้สามารถดูแลสิทธิ์และใช้ทรัพย์สินทางปัญญาสร้างโอกาสทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสมนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาให้กับศิลปินนักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์นักดนตรีคนทำเพลงและผู้สร้างสรรค์เพื่อรับมือกับยุคที่เทคโนโลยี AI สามารถสร้างหรือเรียนแบบเสียงและผลงานได้อย่างรวดเร็วช่วยให้ผู้สร้างสรรค์รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสามารถดูแลสิทธิ์ของตนเองและต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นโอกาสทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสมสำหรับแนวทางการป้องกันแนะนำให้ผู้สร้างสรรค์ยื่นแจ้งข้อมูลงานลิขสิทธิ์ไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยข้อมูลจะรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลกลางช่วยให้ผู้ที่ต้องการนำงานเพลงไปใช้ประโยชน์สามารถค้นหาข้อมูลและติดต่อเจ้าของสิทธิ์ได้โดยตรงอีกทั้งยังสามารถใช้เป็นหลักฐานเบื้องต้นประกอบการยืนยันสิทธิ์ความเป็นเจ้าของและวันที่สร้างสรรค์ได้โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญามีระบบรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.ipthailand.go.th ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้สร้างสรรค์สามารถแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีค่าใช้จ่ายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเร่งศึกษาความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้า SMR มุ่งเสริมความมั่นคงพลังงานสะอาดของประเทศนายนรินทร์เผ่าวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ร่วมลงนามความตกลงรับทุนสนับสนุนการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นโครงการโรงไฟฟ้า SMR ระหว่างองค์การการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกาและกฟผ.ภายในงาน Gas Tech 2026โดยกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาสำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดการสำรวจทางเลือกต่างๆเพื่อเสริมความมั่นคงทางพลังงานรักษาเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศไทยจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งการสนับสนุนครั้งนี้ถือเป็นรากฐานสำคัญในการประเมินความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า SMR โดยกฟผ.ให้ความสำคัญกับโอกาสในการเรียนรู้จากนวัตกรรมความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของสหรัฐอเมริกาพร้อมทั้งเดินหน้าส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องการนำเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า SMR มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตไฟฟ้าของประเทศในระยะยาวจะช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความมั่นคงของระบบโครงข่ายไฟฟ้าสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง สำหรับการลงนามความตกลงในครั้งนี้จะช่วยให้กฟผ.สามารถประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพเบื้องต้นต้นทุนตลอดจนขั้นตอนและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่จำเป็น

0: สำหรับการเดินหน้าตามแผนการนำเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า SMR มาใช้ในประเทศไทยนับเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำหรับประเทศไทยในการพัฒนาแหล่งพลังงานที่มีความมั่นคงและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นได้กำหนดไว้ว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนทั้งนี้การจ่ายค่าสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: 19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเตือนพลเมืองอเมริกันเกี่ยวกับการเดินทางไปยังซาอุดีอาระเบียเนื่องจากความเสี่ยงการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและขีปนาวุธของอิหร่านขณะเดียวกันพลเมืองอเมริกันที่อาศัยและทำงานใกล้กับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและฐานทัพสหรัฐอาจเผชิญความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียที่มีพรมแดนติดกับเยเมนพร้อมกำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เตือนภัยระดับที่4ซึ่งเป็นระดับเตือนภัยสูงสุดที่ห้ามเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากมีความเสี่ยงที่เป็นอันตรายถึงชีวิตถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังซาอุดีอาระเบียประกาศเตือนภัยในนครมักกะทางตะวันตกและอีกหลายพื้นที่ทั่วประเทศท่ามกลางการโจมตีทางอากาศของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนหลังระบบป้องกันภัยทางอากาศของซาอุดีอาระเบียสามารถสกัดกั้นโดรนของกลุ่มฮูตีก่อนจะลุกล้ำเขตห้ามบินเหนือน่านฟ้านครมักกะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียเร่งยกระดับความพยายามควบคุมเหตุไฟป่าและไฟไหม้พื้นที่เกษตรกรรมโดยขยายขอบเขตของปฏิบัติการดับไฟป่าจากเดิม6จังหวัดได้แก่จังหวัดริเยาจัมบีสุมาตราใต้กาลิมันตันตะวันตกกาลิมันตันใต้และกาลิมันตันกลางให้ครอบคลุมทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อรับมือสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันพิษรวมทั้งป้องกันไม่ให้สถานการณ์ไฟป่าสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสถานการณ์ไฟป่าในหลายพื้นที่ของอินโดนีเซียโดยเฉพาะเกาะกาลิมันตันเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วหลายแสนไร่และทำให้คุณภาพอากาศในหลายจุดอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายนอกจากนี้หมอกควันพิษจากไฟป่าในอินโดนีเซียยังลอยข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาทิสิงคโปร์มาเลเซียบรูไนฟิลิปปินส์และประเทศไทยประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17 ถึง 20 กันยายน 2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่17 ถึง 20 กันยายนประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17 กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 17-20 กันยายนนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลำปางพะเยาน่านและแพร่อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:27 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร30เซนติเมตรและเวลา 20:32 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร56เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:05 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง17เซนติเมตรและเวลา 15:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันอันใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้น
0: เว
6: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 17:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 23:00 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
7: นักสื่อเสียงสุขภาวะร่วมสร้างสุขภาพดีทั่วไทยในรายการสุขภาพดีดีสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.
8: สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะสำหรับรายการสุขภาพดีดีกับพี่หมีรัศมีมณีนินค่ะพี่หมีก็จะพาไปพบไปพูดคุยกับข้อมูลกับเรื่องน่ารู้นะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพและชีวิตค่ะวันนี้ต้องบอกว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องสุขภาพแต่มันคือชีวิตชีวิตทั้งของคนคนนั้นทั้งของเราแล้วก็ของคนที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะนั่นก็คือประเด็นเมาแล้วขับจับจริงคุกจริงไม่รอลงอาญาคือเรื่องนี้เนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าดื่มแค่นิดเดียวเองบ้านอยู่ใกล้ไหวนะหรือบางคนอาจจะคิดว่าถ้าโดนจับก็เสียค่าปรับไปสิแต่ความจริงในวันนี้นะคะกฎหมายเมาแล้วขับมีความเข้มงวดขึ้นมากถ้าเมาแล้วขับไม่ว่าจะถูกตั้งด่านจับหรือว่าเกิดอุบัติเหตุผลที่ตามมาอาจจะไม่ได้เบาอย่างที่หลายคนเคยดูถูกดูแคลนกันวันนี้ค่ะเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการติดคุกการเสียใบขับขี่การถูกเรียกค่าเสียหายการรับโทษนะคะทั้งที่ที่ผ่านมาเราอาจจะแบบเป็นฝ่ายถูกกระทำเนาะแต่อย่าลืมนะคะเราทุกคนน่ะเมื่ออยู่บนหลังพวงมาลัยอะเรามีสิทธิ์ในการที่จะเป็นผู้กระทำได้เหมือนกันมีคนเคยบอกพี่หมีนะคะบอกว่าคนเราปกติธรรมดาเนี่ยนะที่เราไม่ได้แบบมีจิตใจโหดเหี้ยมที่จะไปฆ่าใครอ่ะแต่เราก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นฆาตกรที่จะติดคุกได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราไปฆ่าคนตายไปชนคนตายโอ้อันนี้นี่มันก็จริงนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ค่ะเราบ้างเขาบ้างนะเขาประมาทบ้างเราประมาทบ้างเป็นเรื่องที่ต้องทำความรู้จักแล้วก็ต้องศึกษาเรียนรู้พอสมควรเลยเนาะวันนี้พี่หมีได้รับเกียรติจากอาจารย์ทัชวุฒิจาดบัณฑิตค่ะนักวิจัยศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนนะคะหรืออาจารย์ต้นซึ่งอาจารย์ต้นก็ทำงานคลุกคลีนะคะกับคดีต่างๆเพื่อความปลอดภัยทางถนนนะคะกับการขับรถขับรานะคะไปชนคนนู้นชนคนนี้หรือบางทีก็ถูกชนเยอะแยะมากมายค่ะวันนี้เดี๋ยวอาจารย์ต้นก็จะมาเล่าให้ฟังเนาะเราจะมาเรียนรู้กันแล้วก็จะให้อาจารย์ต้นอธิบายให้เข้าใจง่ายๆว่าทุกวันนี้เมาแล้วขับตามกฎหมายไทยเนี่ยต้องเจออะไรบ้างสวัสดีค่ะอาจารย์ต้นค่ะ
9: ครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ฟังด้วยครับ
8: แหมคือต้องบอกว่าถ้าพูดถึงกฎหมายไทยเนาะบางทีเราก็มักจะแบบว่าก็กฎหมายไทยก็เบาๆมากไม่ค่อยเข้มงวดอะไรทำนองนั้นแต่ทุกวันนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวคงต้องถามอาจารย์ต้นเนาะปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะการกำหนดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดหรือว่าในลมหายใจนะคะเวลาที่แบบว่าถูกเป่าอะค่ะตกลงว่ามันถูกกำหนดเอาไว้แค่ไหนยังไงคะถึงจะถือว่าเอ้ยอันเนี้ยจุดเนี้ยถือว่าเมาแล้วขับแล้วนะต ้องเจอโทษยังไงบ้างคะ
9: ครับถ้าตามกฎหมายกำหนดคือ50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ในกระแสเลือดนะครับผมแต่เอาตีง่ายคือเรากินเบียร์ประมาณ2แก้วครับ
8: 2แก้วเหรอคะโดนแล้วเหรอคะ
9: 2แก้วโดนแล้วครับ2แก้วบางคนนี่แก้วเดียวก็โดนแล้วเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรความแตกต่างของร่างกายคนไม่เหมือนกันเนาะแต่ผมบางคนนี่ตัวใหญ่ตัวเล็กก็มีผล
8: ค่ะ
9: ผมแค่กับเบียร์2กระป๋องก็ถือว่าเมาแล้วครับผมเมาขับแล้วครับ
8: โอ้ค่ะ
9: ครับแต่มันมีอีกนิดหนึ่งนะถ้าเป็นเด็กและเยาวชนนะต่ำกว่า20ปีหรือเป็นผู้ที่ขับขี่ใบขี่ชั่วคราวเนาะหรือว่ามีใบอนุญาตขับขี่เนี่ยหรือผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์แต่ถูกพักใช้และเพิกถอนเนี่ยอันนี้ลดมาอยู่ที่20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
8: ์
9: หนักกว่าเดิมนะก็แค่ไม่ถึงเบียร์ไม่ถึงครึ่งกระป๋องก็เรียบร้อยฮะโดนแล้วครับ
8: โถอันนี้พี่หมีก็คิดว่าเอ้ยบางทีแบบไปเจอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็บอกว่าอ่ะสักหน่อยสิอ่ะก็กินนิดนึงครึ่งแก้วเขาก็โดนแล้วเหรอคะ
9: ครับก็แต่ก็ต่างอะไรนะระหว่างไวน์เบียร์เหล้าความเข้มข้นของเขาก็ต่างกันอยู่ที่การชงปริมาณการชงหรืออะไรเนี่ยเพราะนั้นเรากะไม่ได้เลยฮะว่าแค่ไหนถึงเรียกว่าพอสำหรับการดื่
8: ม
9: นะคร
8: ับ
9: ผมเพราะนั้นอย่าดื่มคุณไม่รอดก็อย่าดื่มแล้วไปขับดีสุดนะป้องกันดีสุดไม่ดื่มดีกว่า
8: ค่ะทีนี้หลายคนอาจจะยังเชื่อว่าถ้าถูกจับครั้งแรกอ่ะส่วนใหญ่มักจะรอลงอาญาความเข้าใจแบบนี้ยังถูกต้องอยู่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าทำผิดซ้ำบทลงโทษนี่มันจะหนักขึ้นยังไงบ้าง
9: ครับก็ถ้าตามกฎหมายกำหนดก็คือเวลาเราไปเจอขับรถไปเนี่ยเราก็เจอด่านตำรวจเนาะนะครับซึ่งกระบวนการก็เนี่ยเขาก็จะมีวิธีการในการเป่าตรวจหน้าด่านเลยนะฮะก็คือจะมีการเขาเรียกว่ามีเครื่องเป่าคัดกรองอันแรกก่อนเนาะเป่าเรามีแอลกอฮอล์หรือเปล่าถ้าเรามีกลิ่นแอลกอฮอล์เนี่ยเขาจะเชิญเราไปนั่งโต๊ะที่อยู่ในด่านนะครับผมเขาจะเอาเครื่องเป่าที่เรียกว่าเป็นเครื่องเป่าที่มันสามารถจะออกผลได้นะครับผมคือถ้ามันเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือเขาจะออกผลเรียกว่าคุณผิดข้อหาเมาแล้วขับนะครับผมแล้วก็โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องไปรอที่สน.
8: ว้าว
9: ไปจริงๆคือติดคุกเลยไปติด
8: คุกเลยเหรอคะ
9: เขาเรียกว่าไปรอเนาะไปรอขึ้นศาลช่วงเช้านะครับผมอย่างน้อยๆเนี่ยคนบางคนอาจจะมีโอกาสได้นอนคุกหนึ่งคืนแล้วล่ะที่สอนอ
8: โอ้โอจริงเหรอคะ
9: จริงฮะจริง
8: มีเป็นประสบการณ์ใหม่แล้วนะเนี่ย
9: ใช่บางคนอาจจะไม่มีประกันหรือว่าไม่มีเงินประกันหรือว่าอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะให้นอนรอที่สอนอแหละครับเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยพนักงานสอบสวนเนี่ยต้องทำสำนวนเนี่ยส่งไปยังเช้าวันรุ่งขึ้นนะฮะเพราะว่าคดีพวกนี้ต้องดำเนินการภายใน48ชั่วโมงนะครับผมนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอหนึ่งปีหรอกฮะคืนแรกที่คุณโดนคัดกรองหน้าด่านกว่าจะโดนนอนคุกแล้วก็ได้
8: โอ้โหคุกในที่นี้ก็คือคุกที่อยู่ที่สถานีตำรวจใช่ไหมคะที่สน.
9: เขาเรียกห้องพักรอห้องพักรอรอเป็นวันหนึ่งคืน
8: เขาเรียกว่าอะไรคุกชิมลาง
9: คุกชิมลางนะครับก็ไปให้สางเมาก่อนบ้างนั่นเถอะนะครับแต่ว่าถ้าคุณกฎหมายนี่ก็คือหมายความว่าถ้าคุณเมาครั้งแรกเนา
8: ะ
9: ก
8: ็
9: คือมีจำคุกเนี่ย1ปีเนาะนะครับ1ปีปรับ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับผมแล้วก็อาจจะมีการเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีการเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ด้วยตามมานะครับอันนี้ก็แล้วแต่โทษนะครับผมของแต่ละคนนะครับซึ่งศาลเนี่ยก็พิจารณาตามพฤติการเนาะที่พนักงานสอบสวนเนี่ยจะชงขึ้นไปนะครับพนักงานสอบสวนจะชงเรื่องของพฤติการหมายความว่าเขาให้ดูว่าหน้าด่านเนี่ยมีพฤติกรรมอะไรที่ขัดขืนการจับกุมเจ้าที่หรือเปล่าอย่างเงี้ยก็จะมีโทษเพิ่มขึ้นตามมานะครับอย่างเช่นถ้ายกตัวอย่างเราเคยเห็นเคสดาราสาวที่จอดนะแล้วก็โวยวายไม่ยอมไปตรวจเนาะ
8: คร
9: ับผมนะศาลก็จะส่งเขาเรียกว่าพนักงานสอบสวนส่งให้จำคุกเลยก็ได้หรืออาจจะส่งมาว่าให้รีบลดเลยก็ได้แล้วแต่พฤติการนะครับผมเพราะฉะนั้นมันไม่กันยืนยันไม่ได้ว่าคุณจะโดนไม่โดนคุกอันนี้แล้วแต่พนักงานสอบสวนจะพิจารณานะครับผมแล้วก็ที่ศาลลงโทษด้วยครับผม
8: ก็คือว่ามันขึ้นอยู่กับคุณเมาแล้วคุณทำยังไงพฤติกรรมของคุณเปลี่ยนไปขนาดไหนใช่ไหมเหมือนภาษาคนกินเหล้าเขาบอกว่าไอเนี่ยเมาแล้วเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยเมาแล้วพานมันจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนอะไรอย่างเงี้ย
9: ใช่ครับเป็นคนเมาก็ขับรถหวาดเสียวไปชนคนนู้นคนนี้หรือว่าไล่ชนคนอย่างเงี้ยนี่ถ้าเมาครั้งแรกก็ถือว่าอาจจะแบบไม่ทำคนอื่นตายเสียชีวิตนะแต่พฤติกรรมมันทำให้เกิดก็เรียกว่าทำให้เกิดเรียกว่ามีความรุนแรงเนา
8: ะ
9: ของคดีเนี่ยเขาก็สั่งจับกุมได้นะครับผม
8: ประเภทที่ว่าพอสั่งเมาแล้วก็งงอ่ะว่าตายแล้วฉันทำอะไรลงไปนี้ตายแล้วติดคุกเลยนะคะ
9: เยอะด้วย
8: โอ้โหค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเมาแล้วขับหรืออาจจะไปทำให้คนอื่นแบบบาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิตผู้กระทำผิดจะต้องรับโทษทางอาญายังไงคะและในทางปฏิบัติเนี่ยจะมีโอกาสเนาะที่จะถูกจำคุกจริงๆเลยเนี่ยมากน้อยยังไงคะอาจารย
9: ์ครับก็ถ้าแบ่งระดับความความอันนี้พูดถึงกรณีที่ไปเกิดเหตุแล้วนะ
8: คือ
9: แรกคืออันแรกคือหน้าด่านตรวจนะครับอันนี้เราไม่ต้องไปเกิดเหตุนะแต่กรณีที่เกิดเหตุอันตรายอย่างเช่นเราขับไปเนี่ยเขาเรียกว่าไปทำให้ผู้อื่นอันตรายแก่กายหรือจิตใจถ้าจิตใจนะก็ติดคุกแล้วนะ 1-5 ปีนะครับ
8: อย่างเช่นเมาแล้วก็แบบก่อเหตุทะเลาะวิวาทไปชกต่อยกับชาวบ้านอะไรเง
9: ี้ยใช่ครับใช่หรือไปลวนลามไปทำให้เขาสะเทือนใจอย่างเงี้ยไปก่อเหตุความรำคาญไปขับรถไปเฉี่ยวชนเขาอะไรเงี้ยแต่คือมันแค่เสื่อมใจก็เตรียมตัวติดคุกแล้วนะนะครับผมแต่ถ้ากรณีที่ไปชนเขาบาดเจ็บสาหัสเลยเนี่ยหรือว่าพิการหรืออะไรเนี่ยก็จะจำคุกเพิ่มมาเป็น 2-6 ปีนะครับปรับ 40,000 ถึง 120,000 บาทนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าถึงเกิดความตายเนี่ยโทษจำคุกจะอยู่ที่ 3-10 ปีเนาะแล้วก็ปรับ 60,000 ถึง 200,000 บาทนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ระดับความรุนแรงของคดีที่เกิดมานะครับผม
8: เอ๊ะแล้วอย่างกรณีของน้องการ์ตูนนะคะโทษแรงขนาดนั้นแล้วทำไมถึงจำคุกแค่1ปีมันมีปัจจัยอะไรคะที่ทำให้การลงโทษเนี่ยเหลือแค่1ปีอะคะ
9: ทีนี้มันก็ต้องย้อนกลับว่าบางทีศาลเนี่ยจะพิจารณาถึงเรียกความสามารถในการเรียกความสามารถของผู้ก่อเหตุเนาะถ้าผู้ก่อเหตุเนี่ยได้มีการเรียกว่ามีฐานะบ้านมั่นคงหรือว่ามีค่อนข้างมีเงินเนี่ยก็จะเพิ่มเงินเยียวยาให้สูงมากกว่าค่าปรับปกติเพื่อให้มันมีเยียวยาได้อย่างเช่นน้องกระตุ้นอย่างเช่นน้องกระตุ้นเนี่ยคือให้ชดใช้ถึง6ล้านบาทนะครับผมแล้วก็เพราะว่าใช้6ล้านบาทเนี่ยก็เลยโอเคก็ให้จำคุกอยู่แค่1ปีกว่าเองนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่หรืออย่างเคสของที่เป็นเสียเบ้นน่
8: ะ
9: เขาชดใช้ตั้ง40กว่าล้านน่ะนะครับผมเคสเนี่ย40กว่าล้านพร้อมทั้งเยียวยาเขาเรียกว่าเยียวยาบุตรของเหยื่อเนี่ยผู้เสียชีวิตเนี่ยจนกระทั่งเรียนจบไปแล้วแล้วก็ทำให้เนี่ยว่าศาลท่านก็ทำให้เราลงอาญาได้นะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมเหมือนกันเนาะนะครับพฤติกรรมของเราเหมือนกันแต่ถามว่าคุกเนี่ยติดได้ไหมติดได้ทุกคนนะไม่มีมันแล้วแต่ไม่เหมือนกันเลยครับมันไม่สามารถจะการันตีได้ว่าใครเมาแล้วขับจะไม่ติดคุกอันนี้ไม่ใช่นะครับผมต้องแล้วแต่สภาพของแต่ละคนนะ
8: คือมันอาจจะไม่ได้เป็นสูตรสำเร็จเสมอไปทุกคนข
9: ึ้
8: นอย
9: ู่
8: ก
9: ับ
8: หลายปัจจัยเนาะแต่อย่างกรณีของเซเบนส์เนี่ยก็เป็นกรณีที่ทุกคนรู้สึกก็ประทับใจเหมือนกันเนาะคือเราก็รู้สึกว่าเหตุการณ์มันก็ค่อนข้างรุนแรงแต่สิ่งที่เขาทำอ่ะมันก็ทำให้เราอึ้งไปเหมือนกันเขาทำจริงอ่ะแล้วก
9: ็
8: ทดใช้จริงเนาะทีนี้อาจารย์คะหลายคนคิดว่าเราอ่ะมีประกันภัยชั้นหนึ่งแล้วประกันภัยที่เราทำเนี่ยค่ะทุกอย่างจะจบบริษัทประกันยังคุ้มครองเต็มที่หรือเปล่าถ้าพิสูจน์ได้ว่าผู้ขับขี่เมา
9: เราแยกคุยเป็น2อย่างเนาะเขาเรียกว่าประกันภาคบังคับนะครับบ
8: ัง
9: คับด้วยพรบนะครับอันนี้รถทุกคันต้องมีนะครับผมรถท
8: ุ
9: กค
8: ัน
9: ต้องมีซึ่งถ้าเรามีพรบเนี่ยอันเนี้ยไม่ว่าจะเกิดเหตุเนี่ยใครจะผิดจะถูกเนี่ยมีการจ่ายให้นะครับผมก็คือจ่ายค่าสาพยาบาลตามจริงอย่าง 30,000 บาทเนาะกรณีเสียชีวิตถาวรหรืออะไรก็จะมีประมาณ 35,000 บาทต่อคนนะครับหรือถ้าบาดเจ็บหรือสิทธิภายหลังเนี่ยก็ประมาณ 65,000 บาทต่อคนนะครับอันนี้เป็นพรบภาคบังคับเนา
8: ะ
9: แต่ว่าอันเนี้ยคือเขาเรียกว่าเฉพาะทุกฝ่ายเลยไม่ว่าจะเป็นคนที่ผิดหรือถูกก็ตามนะครับแต่ถ้าคุณต้องทำพรบนะนะครับว่าคุณต้องจ่ายพรบต่อประสิทธิภาพนะครับ
8: ก็จะมีเป็นพรบตรงนี้ค
9: ่
8: ะ
9: ใช่เป็นก้อนแรกนึงแต่ว่าพรบตัวเนี้ยก็ยังครอบคลุมเงินไปอีกกรณีที่เป็นฝ่ายถูกเนี่ยก็รับเงินบางทีทดเชยถึง 500,000 บาทต่อคนก็
8: ม
9: ีนะครับอันนี้เฉพาะเป็นฝ่ายถูกนะ
8: ค่ะ
9: นะครับผมเพราะฉะนั้นตัวภาคตัวพรบภาคบังคับเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่รถทุกคันต้องทำนะฮะอันนี้ช่วยได้จริงๆแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับถ้าฟังทำบ้านเนี่ยมีโอกาสก็ทำพรบภาคบังคับเอาไว้ก่อนดีกว่านะครับผมอย่างนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งในการเยียวยาเนาะในลำดับเกิดเหตุนะครับผมนะ
8: ค่ะ
9: ในส่วนของภาคสมัครใจที่เรียกว่าประกันชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามอะไรเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราไปทำภาคสมัครใจเนี่ยแล้วเราไปก่อเหตุเราเมาขับเนาะเราไปก่อเหตุเนี่ยภาคสมัครใจจ่ายให้ไหมจ่ายให้ฮะจ่ายให้เฉพาะคนที่เราไปก่อเหตุไปจ่ายให้กับคนที่เราไปทำเขา
8: ฮะ
9: จ่ายให้เหยื่อเนาะนะครับผมนะฮะแล้วแต่ก็ว่าไปตามกรมธรรม์แต่หลังจากสิ้นสุดคดีเนี่ยเขาจะมาตามบี้เราอีกทีหนึ่ง
8: โอ้เหรอคะ
9: แต่เขาไม่จ่ายให้เรานะรถเราพังเนี่ยเขาไม่จ่ายประกันจะไม่จ่ายให้เรา นะฮะประกันจ่ายฝั่งให้ฝั่งผู้เราไปทำประกัน
8: แม้ว่าเราจะ
9: นะครับ
8: ทำประกันภัยชั้นหนึ่งเนี่ยนะไม่จ่ายเหรอคะ
9: ใช่ไม่จ่ายฮะไม่จ่ายเพราะว่าอันนี้เป็นหลักการของประกันภัยแล้วว่าถ้าคุณเมาขับแล้วไปก่อเหตุเนี่ยเขาจะไม่จ่ายให้สักบาทเลย
8: โอ้โห
9: แต่เขาจะไปจ่ายให้กับฝ่ายที่เราไปกระทำเขาเนี่ยมีปัญหาแต่เขาก็จะมานั่งไล่ที่บอกเนาะมานั่งไล่เก็บเบี้ยเราที่หลังอีกทีนึงนะครับ
8: โอ้โห
9: ดังนั้นก็ไม่เมาไม่ต้องเมาขับดีกว่า
8: โอ้โหค่ะอันนี้คนที่ทำประกันภัยชั้นหนึ่งอาจจะยังไม่รู้นะว่าเอ้ยฉันมีประกันภัยชั้นหนึ่งเดี๋ยวทำเสร็จอะไรเงี้ยแบบเดี๋ยวประกันภัยก็จะมาเคลียร์ให้อ๋อเคลียร์เฉพาะบางเรื่องเท่านั้นนะจ๊ะแต่บางเรื่อง
9: คุณ
8: ต้องเคลียร์เองและดีไม่ดีเดี๋ยวจะถูกเคลียร์ได้ซ้ำจากบริษัทประกัน
9: ครับเคลียร์ย้อนหลังเช็คบิลย้อนหลัง
8: ชอบคำว่าโดนไล่บี้โหนี่มันน่ากลัวมากเลยนะคะอาจารย์แล้วนอกจากโทษทางกฎหมายแล้วเนี่ยนะคะคนที่กระทำผิดอาจต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทางแพ่งหรือว่าถูกเรียกชดใช้จนกระทั่งแบบอาจจะไปกระทบฐานะทางการเงินของครอบครัวเนาะตรงนี้อาจารย์มีเคสสตาร์ดี้ที่พอจะเล่าให้ฟังบ้างไหมคะที่แบบโหถูกเรียกจนกระทั่งแบบโอ้ตายละแบบ
9: เรียกว่าเป็นเคสสตาร์ดี้เลยฮะเป็นทุกเคสเลยดีกว่าเนาะนะครับจริงค่าซ่อมรถซ่อมอะไรมันเป็นค่าเบื้องต้นเนาะนะครับแต่ว่าเวลาเกิดเหตุพวกเนี้ยเขาเรียกว่าบางทีทนายเนาะฝั่งที่เราไปกระทำคนเนี้ยเขาจะเรียกค่าเสียหายเนี่ยได้หลายทางมากเลยนะครับผมตั้งแต่ค่าขาดรายได้ค่าทำมากินค่าทุพพลภาพค่าพิการค่าซ่อมรถทรัพย์สินค่าโปรงศพค่าไร้อุปการะบุตรธิดาหรือว่าแม้กระทั่งเขาเรียกว่าค่าต้องจ่ายให้กับบุตรฝ่ายตรงข้ามในการส่งเรียนต่างๆมีหลายค่าเสียหายมากเลยนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นหลักปกติของเวลาเราเช็คเมาแล้วขับแล้วไปทำให้คนอื่นเสียหายเนี่ยนะครับทางทนายก็จะเป็นผู้มาเก็บรายเดือนเราเพราะน่ะเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วฮะนะถ้าเราไม่รวยจริงเนี่ยยังไงก็เอาไม่อยู่หรอกครับขายบ้านขายรถยังไม่พอเลยฮะ
8: ค่ะแล้วในกรณีแบบนี้เนี่ยนะคะถ้าสมมุติว่าอยากจะให้อาจารย์ฝากข้อคิดถึงผู้ฟังนะคะว่าเอ๊ก่อนที่แบบจะหยิบกุญแจรถเนาะหลังจากดื่มแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ดื่มไปเยอะเหมือนกันเนาะแต่ว่าโดยปกติของคนเมาเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกว่าก็ไม่ได้เมาเท่าไหร่นะน่าจะยังพอไหวเหมือนทุกครั้งในกรณีแบบนี้อาจารย์อยากจะบอกอะไรเขาบ้างไหมคะสำหรับคนที่คิดว่ายังไหวอยู่ไปได้อะไร
9: มันไม่มีคำ
8: มันพอจะบอกได้ไหมคะ
9: คำว่ายังไหวอยู่เนี่ยมันไม่มี
8: ใช่ไหมคะ
9: เขาบอกว่าไหวจริงใช่ฮะก็คือถ้าคิดเล่นๆนะเอาคิดเล่นๆนะจริงๆถ้าเป็นของต่างประเทศเนี่ยการเมาแล้วขับนี่ถือว่าเป็นเจตนาฆ่านะฮะ
8: โอ้โหค่ะแรงนะคะนี่
9: หมายความว่าคุณเกิดเป็นคุณรู้ผลของการกระทำของการที่คุณเมาแล้วขับถูกต้องไหมครับคุณรู้คุณจะไปกินเหล้าคุณขับรถไปแล้วคุณก็สตาร์ทรถกลับเนี่ยในสภาวะที่มันไม่สามารถขับได้แล้วไปชนคนตายเนี่ยถ้าต่างประเทศถือเจตนาฆ่าโทษเจตนาฆ่าคือบางคนก็ติดคุก10-20 ปีเลยก็มีนะครับผมซึ่งโอเคในโทษประเทศไทยอาจจะต่ำแต่ว่าอันนี้คือ mindset ของต่างประเทศว่าอันนี้คือเป็นการที่คุณตั้งใจฆ่าประกำคนคนหนึ่งเลยนะครับผมเพราะนั้นอย่ามั่นใจว่าตัวเองไหวหรือว่าตัวเองพร้อมที่จะเสี่ยงหลักภาระตรงนี้นะครับมันไม่คุ้มเลยครับเพราะว่าผลกระทบเนี่ยมันมีทั้งสองฝั่งคือทั้งฝั่งบ้านเราด้วยแล้วก็ฝั่งที่เราไปก่อเหตุด้วยนะครับดีไม่ดีเนี่ยมันกระเทือนถึงขนาดว่าถ้าเราเห็นข่าวเนาะกระเทือนถึงขนาดว่าเรื่องหน่วยงานสังกัดของเราเนี่ยก็ต้องออกมาวิ่งเต้นหรือว่าออกมาก็เรื่องเดือดร้อนกับประเด็นนี้ด้วยนะครับผมอย่างไรที่เราเห็นเนาะนะครับต้องออกมาแถลงข่าวต้องออกมาอะไรเนี่ยนะครับเพราะแล้วก็อย่างที่บอกเนาะการลงโทษทางสังคมตอนนี้มันรุนแรงมากกว่าโทษทางกฎหมายด้วยซ้ำไปนะครับผมนะฮะเขาไม่ตาหน้าเฉพาะแค่ตัวเราเนาะเขาตาหน้าถึงพ่อแม่เราตาหน้าถึงลูกเราด้วยเป็นคนที่เป็นฆาตกรหรือฆ่าคนตายอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันไม่คุ้มเลยกับการที่เราคิดว่ายังไหวแล้วก็กินเหล้าแค่แก้วสองแก้วแล้วกลับบ้านแล้วก็พร้อมจะเสี่ยงตรงจุดนั้นนะฮะไม่มีอะไรที่การันตีได้เลยครับผม
8: อาจารย์คะแล้วถ้าเกิดว่าเราไปกับเพื่อนไปกับญาติไปกับคนที่เรารักนะคะที่ดื่มอ่ะแล้วก็กำลังจะขับรถอ่ะเราควรจะช่วยเขาได้ยังไงควรจะบอกเขายังไงคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาเป็นผู้กระทำผิดและดีไม่ดีนะ อาจจะมีผลมาถึงเราด้วยอ่ะทำยังไงดี
9: ถ้าเราไปกินกับเพื่อนกับญาติซ
8: ึ่
9: งถ้าเป็นต่างประเทศนะตัวอย่างต่างประเทศนะหลายประเทศในสหรัฐในยุโรปเนี่ยเวลาเราไปกินข้าวกับไปกินเหล้ากับเพื่อนเนี่ยหลังเขาถามเลยว่าคนไหนขับรถกลับเขาเรียกว่าเป็นตาม็อบเน
8: า
9: ะตาม็อบคือเขาเรียกเป็นบ็อบนะคือถ้าเข้าไปเนี่ยเป็นบ็อบเนี่ยหมายความว่าร้านจะไม่เสิร์ฟเหล้าคนนี้เลยคนนี้จะเป็นคนที่รับคิวเพื่อนทั้งหมดกลับบ้านโดยสวัสดิภาพร้านจะไม่เสิร์ฟเลยซึ่งเราอยากเห็นแบบเนี้ยในประเทศไทยนะครับผมเราอยากเห็นการเราก็เลยอยากเห็นว่าคือถ้าเรารักเพื่อนจริงเลยจริงเนี่ยเราก็ต้องเป็นคนที่เคลียร์ตัวเองก่อนเนาะว
8: ่
9: าเราสามารถจะเอาเพื่อนเนี่ยกลับถึงบ้านโดยปลอดภัยนะครับเพราะว่าเราหรือว่าเรามีเคสนี้เยอะนะฮะเคสที่คนเมาขับแต่ว่าคนนั่งด้วยไม่เมาเนี่ยแล้วตายแต่คนขับแต่รอด
8: โอ้
9: เนี่ยไงฮะคือคนเพื่อนเนา
8: ะ
9: ขับรถไปกับเราเนี่ยนะฮะเพื่อนเมาแล้วขับแล้วเราเกรงใจเพื่อนเนาะว่าเป็นรถของเพื่อนก็เลยปล่อยเพื่อนขับแล้วเราก็ไม่รับว่าเรานั่งไปด้วยเราไม่เตือนเนี่ยแต่พร้อมกับเราก็มีเพื่อนที่หลังตามมาเนี่ยแล้วก็ไปชนเนี่ยสุดท้ายก็คนที่ไม่มาว่าตายเสียชีวิตอย
8: ่
9: างเคสนั้นเคสที่ถ้าจะเกิดเคสล่าสุดเมื่อสัก2ปีก่อนเคสนางงามที่มหาลัยขอนแก่นสักอย่างเน
8: ี่
9: ยผมจะเคสมอนแมนนะครับก็คือลักษณะเดียวกันเลยคือไปฉลองกับเพื่อนนะส
8: ุ
9: ดท้ายตัวเองตายแต่เพื่อนที่ขับเมาอาจจะรอดอะไรเงี้ยคือจะเป็นลักษณะเนี้ยคือถามว่าแล้วมันคุ้มค่ากับเราชีวิตเราเนาะเราต้องหัดดูแลชีวิตเราเนาะต้องดูว่าอะไรที่มันเสี่ยงแล้วคิดว่าไม่ปลอดภัยเนี่ยก็ต้องเตือนแต่ถ้าเตือนไม่ไหวเนี่ยก็อย่าไปนั่งกับเขาหรือไม่ก็เราต้องพยายามเขาให้ได้นะครับผม
8: ค่ะอาจารย์คะขอถามเป็นคำถามสุดท้ายนะคะว่าในกรณีที่ถูกเจ้าหน้าที่เรียกตรวจให้เป่าแล้วไม่เป่าอันนี้นี่มันจะมีผลทางกฎหมายยังไงบ้างคะ
9: ก็โทษเท่ากับเมาขับเลยฮะ
8: อ้าวเหรอคะ
9: โทษเท่ากัน
8: ไม่เป่าอะไร
9: ใช่ก็คือจำคุก1ปีปรับ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเท่ากับเคสแบบโทษเมาขับครั้งแรกเลยฮะ
8: อ๋อถ้าไม่ปรับหมายถึงว่าถ้าไม่เป่านี่จะถูกตราไว้แล้วว่าอ่ะเท่ากันนี่ก็คือ
9: ใช่
8: คุณเมาแล้วล่ะแต่คุณไม่ยอมเป่า
9: ก็คือตำรวจเขาจะคิดว่าคุณมีโทษเกี่ยวกับเมาแล้วขับเลยฮะก็ส่งฟ้องศาลข้อหาเมาแล้วขับทันทีเลยฮะถึงแม้จะไม่มีผลแอลกอฮอล์ก็ตามก็ถือว่าผมไปใช้การเป่านะฮะเพราะนั้นก็เป่าดีกว่าจะได้อย่างน้อยก็พิสูจน์ว่าบางทีอาจจะสมมตินะมองโลกในแง่ดีเนาะ49บริการเปอร์เซ็นต์ผ่านพอดีเงี้ยรอดไปอะไรเงี
8: ้
9: ย
8: แต่ถ้าไม่ยอมเป่านี่นะ
9: โดนเลย
8: เรียบร้อยเลยแล้วถ้าเกิดสมมติว่าดื่มเมื่อคืนแล้วนอนพักตื่นเช้ามาขับรถไปทำงานแอลกอฮอล์ที่ยังค้างอยู่ในร่างกายเนี่ยจะผิดกฎหมายไหมคะถ้าสมมติว่าไปป่งไปเป่าอะไรวันรุ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
9: กฎหมายไม่ได้ระบุเรื่องของเวลาฮะเป่าหน้าด่านเจอเท่าไหร่ต่อเท่านั้นฮะคุณจะไปหลับมาสมมติบางทีมันคือต้องบอกก่อนร่างกายมนุษย์คนเรานะมันไม่เหมือนกันเนาะนะครับความอ้วนความกว้างของตัวความเผาผลาญของคนไม่เท่ากันนะครับแต่โดยเฉลี่ยเนี่ยมนุษย์คนเราเนี่ยจะสามารถจะเผาผลาญแอลกอฮอล์เนี่ยประมาณ15มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ต่อชั่วโมงลดลงได้นะครับสมมติว่าถ้าเกิดคุณมีแอลกอฮอล์ในเลือดสักร้อยหนึ่งเนี่ยนะครับผมนะทำยังไงให้ลงมา50เนี่ยต้องนั่งพักกับ 4-5 ชั่วโมงจะลงมาระดับที่มันต่ำกฎหมายกำหนดได้แต่ไม่การันตีทุกคนนะว่าเป็นอย่างนั้นนะครับผมนะเพราะนั้นก็ถึงแม้จะไปเจอด่านช่วงเวลาไหนก็ตามถ้ามันเกินก็คือเกินฮะยังไงก็โดนอยู่ดีนะครับผ
8: มเพราะฉะนั้นถ้าดื่มเมาก็อย่าขับดีกว่า
9: ครับ
8: เรียกแท็กซ
9: ี่ที่จะตามมาเยอะเลย
8: เรียกเพื่อนหรือยังไงก็ได้นะคะแต่จริงมันก็น่าจะมีการเตรียมการเหมือนกันเนาะเพราะว่าบางทีเวลาไปกับกลุ่มเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีเพื่อนอยู่คนนึงแหละที่เขารู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าวันเนี้ยไม่ดื่มดีกว่าขี้เกียจเกิดไปเจอขึ้นมานี่มันจะเดือดร้อนวุ่นวายงานยาวอีกก็เลยวันนี้ไม่ดื่มก็แล้วกันเมาดิบก็แล้วกันคนอื่นจะดื่มก็ดื่มไปอะไรประมาณนั้นนะคะ
9: ครับ
8: สนุกเหมือนกัน
9: ครับจริงๆมันก็เรื่องด่านตำรวจด่านตรวจเนี่ยตำรวจเขารู้หมดฮะว่าตรงไหนมีร้านขายเหล้าเขาดักอยู่แล้ว
8: ครับ
9: ยังไงไม่เจอวันนี้วันหน้าก็ต้องเจอคร
8: ับ
9: อย่าไปเสี่ยงกับเรื่องนี้ดีกว่าครับผม
8: ค่ะหลายคนอาจจะคิดนะคะว่าก็แค่ขับกลับบ้านแ แต่ไม่มีใครรู้นะคะว่าระหว่างทางมันจะเกิดอะไรขึ้นเหล้าแค่ไม่กี่แก้วมันอาจจะแลกกับอิสรภาพทรัพย์สินอนาคตแล้วก็ชีวิตชีวิตเราชีวิตของหลายคนที่เกี่ยวข้องนะคะกฎหมายอาจจะลงโทษเราเมื่อทำผิดแต่ว่าความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มีกฎหมายข้อไหนที่จะพาเวลาย้อนกลับไปแก้ไขได้แล้วมันก็อาจจะกลายเป็นเรื่องที่น่าเศร้าไปทั้งชีวิตเลยวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทัชวุฒิจาดบัณฑิตค่ะอาจารย์ต้นนะคะนักวิจัยศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนนะคะที่มาให้ความรู้ด้านกฎหมายซึ่งก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะกับชีวิตและสุขภาพของเรานะคะแล้วก็ความปลอดภัยทางถนนกับพวกเราในวันนี้นะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ต้นมากๆนะคะ
9: คร
8: ับ
9: สวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะเมาแล้วขับไม่ได้เสี่ยงแค่โดนจับนะคะแต่กำลังเสี่ยงที่จะเสียทั้งอิสรภาพชีวิตแล้วก็อนาคตด้วยสวัสดีค่ะ
7: ร่วมสร้างสุขภาพดีทั่วไทยโดยนักสื่อเสียงสุขภาวะสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลในการใช้สื่อ
2: 20 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเยาวชนชายแดนใต้ณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจังหวัดปัตตานีกระทรวงมหาดไทยเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายกรัฐมนตรีแคนาดาเตรียมเดินทางเยือนยุโรปในสัปดาห์นี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับสหภาพยุโรปและลดการพึ่งพิงสหรัฐทีมวอลเลย์บอลหญิงและทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยประเดิมคว้าชัยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:17 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักกาลินีพิริยาภัทรรัตนสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเยาวชนชายแดนใต้เรื่องรามเกียรติ์ตอนนาคบาทณหอประชุมชูเกียรติปิติเจริญกิจสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในวันเดียวกันนี้เวลา 16:57 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปในการพระราชทานเพลิงศพนางสาวสมพิษวรคามินทช.จภ.ณเมนวัดนพวงศ์สารามอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่15กันยายน2569เวลา 10:10 นเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองลีภริยาเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณบริเวณโถงกลางอาคารสภาแห่งชาติโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปประทับที่หัวแถวของคณะกรรมการของคณะทางการฝ่ายเวียดนามพร้อมด้วยภริยาประธานาธิบดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทรงรับการถวายความเคารพจากกองฐานเกียรติยศวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามฝ่ายเวียดนามยิงสลุด21นัดผู้บังคับกองฐานเกียรติยศกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจแถวกองฐานเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทรงตรวจแถวกองฐานเกียรติยศเมื่อสิ้นสุดการตรวจแถวกองฐานเกียรติยศเปล่งเสียงถวายพระพรชัยมงคลเป็นภาษาเวียดนามอย่างพร้อมเพรียงกันว่าจุกยาอัวแควมีความหมายว่าขอให้ทรงมีพระพรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินผ่านแถวคณะทางการฝ่ายเวียดนามโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทูลแนะนำเป็นรายบุคคลแล้วเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวคณะทางการฝ่ายไทยและคณะเอกอัครราชทูตและอุปทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเสร็จแล้วทอดพระเนตรการสวนสนามของกองทหารเกียรติยศซึ่งเดินสวนสนามออกจากโถงกลางอาคารสภาแห่งชาติเวลา 10:22 เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องเฝ้าอาคารสภาแห่งชาติทรงพระราชปฏิสันถารกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569โดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกล่าวถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้ว่าเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามและนับเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วยความสัมพันธ์ของทั้งสองชาติที่แนบแน่นจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของภูมิภาคอาเซียนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอบขอบใจที่ให้การต้อนรับด้วยไมตรีจิตอันอบอุ่นและยินดีที่ได้มาเยือนอีกครั้งและเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะมีการพัฒนาและมีกิจกรรมความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายที่เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นและยั่งยืนตลอดไปเวลา 11:13 น.เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณห้องเฝ้าโดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 11:43 น.เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเจิ้นทันเหมินประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณห้องเฝ้าโดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับเวลา 18:39 น.เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับถึงยังพระราชวังทงคินในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาจัดถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14 ถึง 16 กันยายน 2569พระราชวังทงคินหรือบักโบฝูมีความหมายว่าพระราชวังเหนือสร้างขึ้นเมื่อปี2461ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกถนนแลแทกและถนนโงเกวียนในเขตหวานเกียมกรุงฮานอยเดิมเป็นที่พำนักและสถานที่ปฏิบัติงานของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เกือบทั้งหมดด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของพระราชวังแห่งนี้จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ของชาติเมื่อปี2528และได้รับการบูรณะและปรับปรุงครั้งใหญ่อีกครั้งเมื่อปี2568เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงานของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและมีการก่อสร้างเรือนกระจกส่วนขยายเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดเลี้ยงรับรองแขกต่างประเทศของรัฐบาลเวียดนามอีกด้วยในวันเดียวกันนั้นเวลา 17:35 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริณห้องประชุม1ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระราชทานพระราชโองการให้นางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานสนองพระราชดำริประกอบด้วยโรงเรียนบ้านปาหนันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสและศูนย์ผลิตภัณฑ์แพะพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคใต้ค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีต่อจากนั้นทรงรับการลงรับฟังการบรรยายและทรงติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้แก่โครงการจัดทำแปลงสาธิตและรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝกสายพันธุ์บริสุทธิ์โดยงานพัฒนาที่ดินโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โครงการผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานมุ่งเน้นการผลิตไก่ไข่และเป็ดไข่พระราชทานเพื่อส่งเสริมโภชนาการโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกลุ่มเกษตรกรหญิงตั้งครรภ์และมารดาที่เพิ่งคลอดบุตรโดยงานปศุสัตว์โครงการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างโดยงานควบคุมโรคติดต่อและการสาธารณสุขและโครงการสาธิตการเลี้ยงผึ้งชันโรงโดยส่งเสริมการเลี้ยงในโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริรวมถึงเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลโดยงานป่าไม้ในโอกาสนี้ทรงวาดรูปผึ้งชันโรงเพื่อพระราชทานเป็นที่ระลึกเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการและโครงการต่างๆด้วยความสนพระราชหฤทัยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายอนุสิทธิ์สัมพันธ์ทลายปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซิสเต็มโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง76จังหวัดเข้าร่วมนายอนุสิทธิ์เปิดเผยว่าได้เน้นย้ำให้แต่ละจังหวัดจัดให้มีการประชุมซักซ้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในระดับพื้นที่เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวมทั้งตรวจสอบความพร้อมการจัดพิธีในด้านต่างๆทั้งด้านสถานที่ที่ต้องสามารถรองรับประชาชนที่มาร่วมพิธีได้อย่างเพียงพอการจัดเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ร่วมพิธีอย่างทั่วถึงการจัดระบบความปลอดภัยทุกมิติและการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางสัญจรของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและประชาสัมพันธ์การจัดพิธีต่างๆในทุกช่องทางการประชาสัมพันธ์สื่อสารเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบวันเวลาสถานที่และการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมพิธีรวมทั้งการร่วมกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์นี้เพื่อบันทึกเป็นจดหมายเหตุของพื้นที่จังหวัดและประเทศไทยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมติดตามความคืบหน้าการเสนอวาระ150ปีชาตการครูบาศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อองค์การยูเนสโกเตรียมจัดส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ภายในเดือนตุลาคมนี้
3: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเสนอวาระครบรอบ150ปีชาตการครูบาศรีวิชัยว่าที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการจัดทำเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมจัดส่งฉบับสมบูรณ์ให้คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติภายในเดือนตุลาคมนี้สำหรับการเสนอวาระดังกล่าวมุ่งเผยแพร่คุณูปการของครูบาศรีวิชัยหรือนักบุญแห่งล้านนาทั้งด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการสร้างเครือข่ายศีลธรรมและการพัฒนาชุมชนโดยกรมการศาสนาได้สนับสนุนงบประมาณบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนพร้อมส่งคณะอนุกรรมการลงพื้นที่สืบค้นข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่นสปป.ลาวเมียนมาและจีนเพื่อสะท้อนคุณูปการในมิติที่กว้างขวางมาริชโยรายงาน
1: สถานสาวภาสภากาชาดไทยร่วมกับไปรษณีย์ไทยเปิดตัวโครงการส่งงูพิษต่อชีวิตคนไทยยกระดับโลจิสติกการแพทย์เชื่อมโยงการขนส่งงูพิษจากทีมกู้ภัยทั่วประเทศสู่กระบวนการผลิตเซรุ่มแก้พิษงูตามมาตรฐานสากล
4: ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์วัชรศิลป์ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและผู้อำนวยการสถานสาวภาและนางสาวปิรันธนีสุวรรณบุภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจและการตลาดไปรษณีย์ไทยเป็นประธานร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งงูพิษต่อชีวิตคนไทยโดยระบุว่าเป็นครั้งแรกของวงการโลจิสติกที่ไปรษณีย์ไทยเข้ามาเชื่อมระบบการขนส่งงูพิษจากอาสาสมัครและทีมกู้ภัยเนื่องจากพิษงูในแต่ละพื้นที่มีองค์ประกอบเฉพาะตัวการผลิตเซลล์ร่มให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจึงต้องอาศัยพิษงูสดจากหลากหลายสายพันธุ์ครอบคลุมทั่วประเทศอาทิ

0: บรรจุภัณฑ์และระบบติดตามสถานะโดยในระยะแรกได้เริ่มประสานงานรับมอบงูพิษจากอาสาสมัครและทีมกู้ภัยที่ได้รับใบอนุญาตณไพรสณีนายายอามจังหวัดจันทบุรีเพื่อจัดส่งด่วนพิเศษเข้ากรุงเทพมหานครและมีแผนขยายพื้นที่ต้นทางให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคในระยะถัดไปคณิษฐาลือศักดิ์รายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
3: 20:17 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดาเตรียมเดินทางเยือนเมืองสตราบูร์ของฝรั่งเศสในวันพุธนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างแคนาดากับสหภาพยุโรปให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐข่มขู่และคุกคามอธิปไตยและเศรษฐกิจของแคนาดาหลายต่อหลายครั้งในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีคานีมีกำหนดการเข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายประจำปีของคณะกรรมการยุโรปและขึ้นกล่าวปราศรัยต่อรัฐสภายุโรปโดยจะนำเสนอวิสัยทัศน์การสร้างพันธมิตรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะระหว่างแคนาดากับยุโรปที่ต่างพยายามลดการพึ่งพาสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งมีท่าทีเป็นปรปักษ์ต่อทั้งแคนาดาและยุโรปสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายอิสราเอลแคทรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลในวันนี้ที่ระบุว่าพื้นที่กว่า170ของฉนวนกาซากลายเป็นพื้นที่ปราศจากประชากรนับตั้งแต่ที่กองทัพอิสราเอลเปิดฉากตอบโต้กลุ่มฮามาสที่โจมตีอิสราเอลเมื่อเดือนตุลาคมปี2566และข้อตกลงหยุดยิงของสหรัฐเมื่อปี2568ถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดของชาวอิสราเอลที่จะนำไปสู่การพาตัวประกันกลับคืนมาและรับประกันการปลดอาวุธของกลุ่มฮามาสรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพอิสราเอลพร้อมที่จะดำเนินภารกิจให้เสร็จสิ้นหากได้รับคำสั่งให้กำจัดกลุ่มฮามาสรวมถึงดำเนินการตามแผนการย้ายถิ่นฐานสำหรับพลเรือนชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซากว่า2ล้านคนอย่างไรก็ตามในไมฮักกาบีเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอิสราเอลปฏิเสธว่าไม่มีแผนที่จะอพยพพลเรือนชาวปาเลสไตน์ออกจากฉนวนกาซาโดยไม่เต็มใจสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐสภานิวซีแลนด์ผ่านร่างกฎหมายบังคับใช้ข้อตกลงการค้าเสรี FTA กับอินเดียด้วยคะแนนเสียง93-29เสียงโดยสินค้ามากกว่าครึ่งหนึ่งของรายการส่งออกทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ร่างกฎหมายนี้จะได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าทันทีเมื่อมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ
4: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 น.ถึง 8:00 น.เสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 น.จันทร์ถึงศุกร์ 7:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 17:00 น.เสาร์อาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.รายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:00 น. 23:00 น.ถึง 24:00 น.รายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
5: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนาม บรรยากาศ

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสลับทอด นะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีกเหรอ
4: เอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงจุดยืนกรณีกกต.มีมติส่งฟ้องคดีหัวสว.โดยระบุว่าพรรคเห็นว่ามติดังกล่าวตัดตอนผู้ถูกกล่าวหาส่วนใหญ่ไม่เข้าสู่การพิสูจน์ในชั้นศาลทั้งที่มีหลักฐานหลายด้านเกี่ยวกับกระบวนการโกงเลือกสว.พรรคประชาชนจึงเตรียมดำเนินการทางกฎหมายต่อกกต.หากเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบพร้อมผลักดันให้หลักฐานของผู้ถูกกล่าวหาที่ไม่ได้ถูกสั่งฟ้องเข้าสู่กระบวนการศาลนอกจากนี้เตรียมตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผ่านกลไกรัฐสภาและผลักดันการปฏิรูปองค์กรอิสระรวมถึงการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
5: คุณค่าไทยไม่ใช่แค่วัฒนธรรมประเพณีแต่คือพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และการลงมือทำที่หล่อหลอมรวมกันเป็นสินค้าและบริการไทยที่มีคุณภาพวันนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจึงเร่งพัฒนายกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยให้ก้าวไกลด้วยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และการลงมือทำพร้อมเชื่อมโยงตลาดโลกและสร้างโอกาสทางการค้าให้สินค้าและบริการของไทยได้เข้าถึงผู้บริโภคมากมายทั่วทุกมุมโลกพลังแห่งคุณค่าไทยเชื่อมโยงไกลสู่ตลาดโลกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ DITP โทรสายด่วน1169
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: ินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือ

0: เติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
0: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอเมท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอเมท้วนต้นตำรับหมู่ยอเมท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไปได้ครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ครับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน.com แม่ท้วน.com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วน

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงจุดยืนกรณีกกต.มีมติส่งฟ้องคดีหัวสว.โดยระบุว่าพรรคเห็นว่ามติดังกล่าวตัดตอนผู้ถูกกล่าวหาส่วนใหญ่ไม่เข้าสู่การพิสูจน์ในชั้นศาลทั้งที่มีหลักฐานหลายด้านเกี่ยวกับกระบวนการโกงเลือกสว.พรรคประชาชนจึงเตรียมดำเนินการทางกฎหมายต่อกกต.หากเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบพร้อมผลักดันให้หลักฐานของผู้ถูกกล่าวหาที่ไม่ได้ถูกสั่งฟ้องเข้าสู่กระบวนการศาลนอกจากนี้เตรียมตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผ่านกลไกรัฐสภาและผลักดันการปฏิรูปองค์กรอิสระรวมถึงการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
5: คุณค่าไทยไม่ใช่แค่วัฒนธรรมประเพณีแต่คือพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และการลงมือทำที่หล่อหลอมรวมกันเป็นสินค้าและบริการไทยที่มีคุณภาพวันนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจึงเร่งพัฒนายกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยให้ก้าวไกลด้วยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และการลงมือทำพร้อมเชื่อมโยงตลาดโลกและสร้างโอกาสทางการค้าให้สินค้าและบริการของไทยได้เข้าถึงผู้บริโภคมากมายทั่วทุกมุมโลกพลังแห่งคุณค่าไทยเชื่อมโยงไกลสู่ตลาดโลกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ DITP โทรสายด่วน1169
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
6: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสม

0: ลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล

0: เติมเลยที่บางจากโปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
1: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
2: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวันนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ครับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนักรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อหนองคาย

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง

0: ในที่สุดนะคะเราก็มาถึงตอนนี้จนได้ค่ะตอนสุดท้ายของผีตองเหลืองคนสุดท้ายล่องไพรค่ะน้อยอินทนนท์ค่ะ
1: มีแต่อะไรสุดท้ายสุดท้ายนะครับตอนนี
0: ้แต่ก็ไม่ได้เป็นสุดท้ายจริงๆเนาะ
1: ได้แล้ว
0: หลังจากนั้นพอสุดท้ายเราก็จะมาเริ่มต้นใหม่กับตอนใหม่ๆเดี๋ยวค่อยบอกตอนท้ายก็แล้วกันเนาะ
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้อยากจะให้เวลากับชะตากรรมของผีตองเหลืองคนสุดท้ายก็คือสีฟ้าของเรานี่ล่ะ
1: ไม่รู้ชะตากรรมจะเป็นยังไง
0: การลาจากอันนี้คือชื่อบทนะ
1: ครับ
0: บทสุดท้ายการลาจากโอ้เศร้ามากเลยอ่ะแค่นึกถึงก็น่าสงสารแล้วนะเนี่ย
1: นี่ยังไม่นับว่าคู่ตะเกิ้ลนี่นะครับที่โผล่มาเฉยเลย
0: คืออันนี้ไม่น่าสงสารเท่าไหร่แต่สีฟ้านี่น่าสงสารจริง
1: ๆ
0: เพราะอย่างน้อยๆตัญญานี่เขาก็มีพ่อเนาะเขาก็ยังมีพรรคพวกมีชุมชนของเขาอยู
1: ่
0: แต่สีฟ้าไม่มีใครเลยอ่ะแล้วจะอยู่กับใครกับสาวน้อยคนนี้แต่ถ้าเกิดว่าฟังเรื่องนี้แล้วนะคะอยากจะทราบความเป็นไปของผีตองเหลือง Google ก็มีอยู่ไม่น้อยนะ
1: ครับลองไปเซิร์ชดูนะครับข้อมูลของผีต้องเหลือง
0: ซึ่งไม่ใช่คนสุดท้ายล่ะเขาก็ยังคงมีอยู่และเขาก็ชีวิตก็เปลี่ยนไปตามปัจจัยตามเหตุการณ์เนาะ
1: ครับ
0: ไปที่แวนด้ากันก่อนดีกว่าไหมแวนด้าซึ่งเขาก็เป็นฝ่ายเสบียงฝ่ายอาหาร
1: กำลังท้องกำลังไส้อยู่ด้วย
0: อืมเอาล่ะเดี๋ยวเราไปเจอกับแวนด้ากันก่อนดีกว่านะคะคณะทำงานล่าเสือก็ถือว่าทำได้ดีพอใช้ล่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าจะติดตามตอนต่อไปจะฆ่ากันต่อไปหรือไม่เดี๋ยวก็ตัดสินใจกันอีกทีหนึ่งถ้างั้นเราไปลาจากกันเลยก็แล้วกันนะคะ

0: อาหารที่แวนด้าจัดไว้คอยท่าและการหลับรวดเดียวตื่นในตอนบ่ายทำให้ทุกคนต่างรู้สึกกระปรี้กระเปร่าขึ้นมาอีกเมื่อชำเลืองดูนาฬิกาข้อมือก็ปรากฏว่าเกือบบ่าย4โมงแล้วใกล้กำหนดที่จะออกเดินทางไปยังที่ทิ้งซากวัวไว้อีกครั้งศาสตราจารย์คาลฟิกส์กลับมาจากที่พักของตีกายพร้อมกับข่าวดีว่าหลังจากหัวหน้าขโมยไฟได้เห็นบรรดาซากไอ้ลายเหล่านั้นแล้วฟังตัญญาลูกสาวเล่าถึงการกำจัดเสือของชาวคณะแล้วรู้สึกว่าตีกายก็พอใจและเพิ่มความศรัทธามากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นปัญหาในเรื่องการปล่อยตัวก็ดูจะไม่เป็นปัญหาอะไร
1: แต่ผมยังหนักใจอยู่ในข้อหนึ่งในเรื่องตัญญาแกจะขอให้ตะเกิ้นหยุดที่นี่ก่อนเป็นหลักประกันจนกว่าเดือนสองเดือนผ่านไปแล้วไม่ปรากฏว่าถูกรบกวนจากเสืออีกจึงคอยให้กลับไปถ้าตะเกิ้นยังอยู่ที่นี่ต่ออีกสักเดือนสองเดือนก็คงจะเหลือแต่สี่โครงเพราะสู่รอบรอบมือกับเสือในใจเฮ้ยแต่นายฝรั่งไม่ต้องกลัวนะเอาไว้ถึงเวลากลับตะเกิ้นพูดจากับตัญญามันเองเราเข้าใจกันดี
0: เขาฟิกซ์มองตะเกิ้นอย่างอัศจรรย์ใจสีหน้าของเขาอาจจะยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ในตาของเขาบอกถึงความรู้สึกซึ่งไม่มีใครจะอธิบายได
1: ้นายฝรั่งอิจฉาแก
0: เขาฟิกซ์หัวเราะเบาๆและต่อจากนั้นก็ไม่ได้เอ่ยอะไรอีกเลยจนกระทั่งได้เวลาออกเดินทางหลังจากที่มีการกำชับสีฟ้าไม่ให้พยายามตามชาวคณะออกไปอีกแล้วก็ตกลงกันว่าจะไม่เอาตัญญาไปด้วยเขาฟิกซ์ซึ่งเดินมาส่งที่เพิงพักจึงเอียงศีรษะมากระซิบกับศักดิ
1: ์คุณซากจำเรื่องที่เราคุยกันคืนนั้นได้ไหมครับเรื่องอะไรครับโปรเฟสเซอร์คาวส์ก็เรื่องเสือในใจนะสิครับเสือร้ายที่ผมพยายามปราบจนอยู่มือแต่ตะเกิ้นของคุณกลับยอมให้มันปราบแกผลที่ได้รับดีกว่าที่ผมคาดหมายไว้ใครว่าคนในเมืองนี้สิวิไลรู้จักหัวใจผู้หญิงดีกว่าคนป่าคนดง
0: เข้าเฟสในตาเป็นประกายเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ในขณะที่สักก็ไม่รู้ที่จะตอบว่าประการใดสักก็ได้แต่หัวเราะกลบเกลื่อนแล้วทั้งสามคนก็ชวนกันออกจากหมู่บ้านไปการนั่งซากในคืนที่สองไม่ปรากฏว่ามีไอ้ลายเข้าเลยจนรายเดียวตลอดคืนหมอกยังคงลงอากาศยังคงหนาวแต่ทั้งป่าเงียบสงัดปราศจากเสียงสัตว์ปราศจากเสียงแมลงซึ่งจะเป็นสัญญาณแต่ประการใดฉะนั้นเมื่อรุ่งสว่างทั้งสามคนจึงออกสำรวจตรวจดูซากโคที่ตายและรอบๆ บริเวณอีกครั้งสักเกรงว่ามันอาจจะมาป้วนเปี้ยนอยู่รอบนอกไม่กล้าเข้ากินก็ได้แต่เมื่อไม่ปรากฏร่องรอยแต่ประการใดก็แน่ใจว่าผลงานในคืนก่อนอาจจะทำให้ไอ้ลายที่ยังเหลืออยู่บ้างย้ายถิ่นย้ายที่อยู่ไปภูมิประเทศอื่นหมดแล้วก็ได้ดังนั้นเพื่อความแน่ใจอีกครั้งทั้งร้อยเอกเรืองยุทธนาตักเกิ้ลและศักดิ์ช่วยกันออกสำรวจตรวจดูตามทางด่านที่เชิงเขาและในภูมิประเทศที่ห่างไกลออกไปตลอดเช้าวันนั้น แต่ก็ไม่พบร่องรอยใหม่ๆแต่ประการใดโดยเหตุนี้เองจึงชวนกันกลับขึ้นไปที่หมู่บ้านขมุไฟรายงานให้ศาสตราจารย์คาร์ลฟิกซ์ทราบตามนั้น
1: งั้นผมจะไปยืนยันกับตีกายอีกครั้งว่างานของเราเสร็จสิ้นแล้วและเขาควรจะกำหนดการเดินทางกลับให้เราได้แต่เพื่อให้แน่ใจผมอยากจะขอทิ้งซากโคทั้งสองไว้ที่นั่นสัก 2-3 วันก่อนครับถ้าไม่ปรากฏว่ามีไอ้ลายลงกินอีกก็แสดงว่าที่นี่ปลอดภัยและมันจะไม่กลับมารบกวนอีกเลยถึงมันจะกลับมาตะเกินก็จะสอนวิธีปราบหรือจับเสือเป็นให้คนพวกนี้ไว้มันจะได้ใช้ป้องกันตัวแล้วก็วัวของมันต่อไปแกจะทำอย่างไรคนพวกนี้ไม่มีปืนผ่านหน้าไม้สำหรับจะใช้ปราบไอ้หลายมันโถข้อนั้นไม่สำคัญเท่ากับใจในฝรั่ง ไอ้ปราบเสือน่ะปราบง่ายลำพังมือเปล่าตะเกิ้นจับใส่กรงมาดูเล่นเป็นขวัญตานักต่อนักแล้วแต่มันสำคัญที่ใจคนเราลงใจไม่ดีถึงจะมีปืนยิงช้างก็ทำอะไรไอ้หลายไม่ได
2: ้แกหมายถึงการฆ่าเสือด้วยจั่นห้าวหรือว่าดักจับด้วยจั่นนะครับโปรเฟสเซอร์คือมันเป็นวิธีของชาวป่าเมืองเราใช้กันอยู่ทั่วไปนะครับตะเกิ้นชำนาญวิธีเหล่านี้มามากเท่าๆกับการใช้ปืนเหมือนกันแต่ในเรื่องจ่ายล่ะ
3: ข้อนั้นนายฝรั่งก็เห็นแล้วว่าตะเกิ้นยิงเสือตัวแรกที่เข้ามาจะฆ่าตีกายตายพวกขมูไฟยังตาเหลือกตาพองด้วยความกลัวแต่พอนายกับตะเกิ้นได้มาอีก3ตัวคนพวกนั้นก็ค่อยกล้าขึ้นมาอีกคืนสุดท้ายที่มาพบนายทหารเรืองกับนายแล้วก็ตะเกิ้นฆ่าตายซิเป็นเบื่อเท่านั้นมันหัวเราะกันกลุ้มรุมเข้าไปแตะหัวถึงหางให้วุ่นไปหมดทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงถ้ามันไม่เชื่อกันว่าเสือเหล่านี้ไม่ใช่ผีไม่ใช่สางอะไรก็ต้องเชื่อเราละว่าเป็นลูกศิษย์เทวดาจริงเสือทำอะไรไม่ได้นี่แหละนายฝรั่งที่ตะเกิ้นจะประสิทธิ์ประสาทวิทยาลัยให้มันต่อไปพร้อมทั้งคาถากันไอ้ลาย
2: แล้วแกจะทำอย่างไรกับตัญญาล่ะ
0: ศาสตราจารย์คาร์ลฟิกซ์ยิ้มระไมสีหน้าแจ่มใสขึ้นในตาก็วาวามด้วยความรู้สึกในขณะที่ตะเกิ้นนิ่งอยู่ครู่หนึ่งในตาทั้งคู่ดูเลื่อนลอยไป
3: ตะเกิ้นเสียดายนางตัญญาแต่ว่าตะเกิ้นเสียดายชีวิตตะเกิ้นมากกว่านางคนนั้นไม่ใช่แต่จะฆ่าเสือในหัวใจผู้ชายอย่างเดียวมันจะฆ่าผู้ชายทุกคนที่มันอยู่กับเขานานไปด้วยตัญญาเนี่ยเหมาะสำหรับอยู่กับพวกมันต่อไปในชั้นนี้มันอาจจะคิดว่านอกจากนายฝรั่งหรือตะเกิดแล้วมันไม่ต้องการใครแต่นานไปมันก็คงรู้จักฆ่าเสือในหัวใจของพวกขมุไฟด้วยกันเองเอาไว้เป็นธุระของตะเกิ้นเถอะตะเกิ้นจะจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อย
0: ใน 2-3 วันต่อมานั้นศักดิ์และคณะออกไปสำรวจตรวจดูซากโคซึ่งเริ่มเน่าเละทุกวันแต่นอกจากรอยเม่นและหมูป่าตลอดจนอีเห็นซึ่งมาผสมรอยฉวยโอกาสแล้วก็ไม่ปรากฏว่ามีรอยไอ้ลายมากล้ำกลายอีกเลยฉะนั้นเป็นการแน่นอนพอที่จะไว้วางใจได้ว่าเจ้าลายพาดกรอนที่เหลืออยู่ได้แตกฉานซ่านเซนไปสู่ที่อื่นหมดแล้วทุกๆวันและบางทีถึงกลางคืนเหมือนกันตะเกิ้นคลุกอยู่ที่เพิงพักของตีกาย หัวหน้าขโมยไฟตะเกิ้ลพยายามสอนให้เพื่อนลูกบ้านรู้จักและเข้าใจในการทำจันห้าวและจันตลอดจนการวางอาวุธเก่าแก่โบราณเหล่านั้นเพื่อใช้ป้องกันตัวและวัวควายอันเป็นอาหารซึ่งขโมยไฟจะขาดเสียมิได้ต่อไปและทุกๆวันเมื่อกลับมาถึงที่พักกะเหรี่ยงชราจะต้องรายงานให้ทุกคนทราบถึงผลงานของแกว่าคืบหน้าไปประการใดบ้างเกือบทุกครั้งเมื่อมีโอกาสอยู่ตามลำพังกับศักดิ์แกก็จะเมียงเข้ามาหาด้วยสีหน้าและกิริยาเหมือนแมวขโมยตะเกิ้ลกระซิบกระซาบว่า
3: วันนี้นางปัญญาตะเกิ้ลกับไอ้หนุ่มร่างใหญ่ลูกรองหัวหน้าขโมยไฟเนี่ยลงไปที่เชิงเขาด้วยกันมานายไปทำให้เหรออ๋อสอนให้ไอ้หนุ่มนั่นรู้จักดักจันห้าวนะสินายแล้วเราก็ลงอาบน้ำกันในลำธารนางตัญญามันกวนตะเกิ้ลเหลือเกินไอ้หนุ่มนั่นมองตะเกิ้ลตาลุกเป็นไฟ
0: วันต่อมาตะเกิ้ลก็แอบรายงานศักดิ์เป็นการส่วนตัวอีก
3: วันนี้สอนวางจันตามทางด่านชักใยและบังไพรแล้วนางตัญญาลงอาบน้ำในลำธารก่อนตะเกิ้ลก็บอกให้ไอ้หนุ่มนั่นตามลงไปเมื่อทีแรกนะมันไม่กล้าถูกตะเกิ้ลเอ็ดเข้าถึงได้ตามไปเหมือนเด็กว่าง่ายอีกอึดใจใหญ่ๆต่อมาตะเกิ้ลก็ตามไปบ้างนางตัญญากำลังคุยกับหนุ่มนั่นไม่หันหน้ามามองตะเกิ้ลเลยนะ
0: เมื่อถึงวันที่3ซึ่งเป็นวันสุดท้ายตะเกิ้ลแอบเข้ามารายงานกับศักว่า
3: ทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยนายพรุ่งนี้เราจะได้ออกเดินทางกันแล้ว
0: ศักฟังแล้วก็อดปรนทนอยู่ไม่ได้ก็เลยถามตะเกิ้ลว่าตะเกิ้ลต้องการอะไร
2: นี่แกต้องการอะไรกันแน่ฮะตะเกิ้ลในการทำอย่างนี้น่ะต้องการอะไรเหรอตายละนายตะเกิ้ลคงจะไม่ยอมลำบากทรมานใจสิ้นดีในการที่เสียสละนางตัญญาไปให้ไอ้หนุ่มกระบือนั่นเป็นแน่ถ้ามันไม่จำเป็นแก่ความสะดวกในการออกเดินทางของเรา
0: สักได้ฟังก็ถึงกับถอนใจ
2: ตั้งแต่คบกันมาเนี่ยก็เพิ่งเห็นแกสละผู้หญิงได้ครั้งนี้แหละตะเกิ้ลแต่ถึงยังไงฉันก็ไม่ชอบวิธีของแกอยู่นั่นเองเหมือนผึ้งเหมือนแมลงผู้แล้วจู่ๆนอกจากจะทิ้งเข้าไปยังผลักใสไปให้คนอื่นนี่แกไม่คิดบ้างหรือว่ามันอาจจะเป็นความขมขื่นของตัญญาทำไมแกจะต้องใช้อุปเทเล่กลอย่างนั้นด้วยทำไมแกไม่ปล่อยให้เขาเลือกผู้ชายที่เขาต้องการตามความสมัครใจของเขาเองโอ้ยถ้าปล่อยให้มันเลือกตามที่มันต้องการนะตะเกิ้ลก็คงจะชวดไปกับนายแล้วแหละ
0: ตะเกิ้ลสายหน้าไปมาอย่างเศร้าๆบอกกับศักว่าตัญญาเหมาะสำหรับขมุไฟขมุไฟคนหนึ่งคนใดที่พอจะเป็นคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมกันได้แต่เกินรู้ดีว่าไอ้หนุ่มลูกรองหัวหน้าคนนั้นจะครองความรักกับตัญญาไว้ได้นาน
3: ถ้านายได้เห็นมันอย่างที่ตะเกินเห็นวันนี้นะปัญหาที่ว่าตะเกินจะทำให้นางตัญญาผิดหวังหรือว่าเสียใจก็จะหมดไปคนผิดหวังจะไม่หัวเราะร่วนเหมือน

0: ทุกคนเป็นสุขทุกคนพอใจตะเกิ้ลเองยังเป็นห่วงอยู่ก็แต่เรื่องนายทหารเรือเนี่ยจะทำยังไง
1: อ๋อข้อนั้นฉันก็ลองไปพูดจากับคุณเรืองแล้วปัญหาระหว่างคุณเรืองกับสีฟ้าเนี่ยมันไม่ง่ายอย่างปัญหาระหว่างแกกับตัญญาเลยนะแต่คุณเรืองก็รับรองกับฉันอย่างตรงไปตรงมาว่าแกไม่มีอะไรกับสีฟ้านอกจากความสงสารเท่านั้น
2: เอ้ยไอ้เรื่องสงสารนี่แหละนายเป็นจุดอ่อนเหลือเกินในหัวใจของผู้ชาย
1: คุณเรืองก็รู้ในข้อนั้นนะเขารู้ด้วยว่าขืนอยู่ด้วยกันนานไปอะไรอะไรก็อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะอยู่ในป่าหรือเอาไปไว้ในกรุงเทพเพราะฉะนั้นเขาถึงได้ตกลงใจว่ากลับไปถึงหน้าแล้วจะฝากสีฟ้าไว้กับคนที่คุ้นเคยกันพยายามให้แกได้รับการศึกษาเล่าเรียนให้เคยชินกับชีวิตในเมืองเขาจะพยายามถามข่าวและบางทีอาจจะขึ้นมาเยี่ยมบ้างเป็นบางครั้งบางคราวเพื่อดูว่าหัวใจของเขากับสีฟ้าเนี่ยจะยังอยู่ในสภาพเดิมหรือไม่ในกรณีของคุณเดืองกับสีฟ้าเวลาเป็นของสำคัญกว่าอะไรภายในปีหรือ2ปีคุณเดืองก็คงจะตัดสินใจได้ว่าจะทำอย่างไรกับสีฟ้าต่อไป
3: ตะเกิ้ลได้ฟังก็หยุดนิ่งไปนานเมื่อตะเกิ้ลเอ่ยขึ้นอีกครั้งเสียงนั้นเต็มไปด้วยความรู้สึกสะเทือนใจ
2: แม่หนูสีฟ้ากับนางตัญญานะไม่เหมือนกันตะเกิ้ลสงสารแม่หนูสีฟ้าก็เพราะว่าแกเนี่ยช่วยตัวเองไม่ได้ไม่ว่าจะเกี่ยวกับเสือในป่าหรือเสือในเมืองตะเกิ้ลไม่อยากปล่อยแกไว้ตามลำพังในป่าแต่ตะเกิ้ลก็ไม่อยากเห็นแกแต่งกับนายทหารเรืองเพราะว่ามันไม่เหมาะสมกันมันเหมือนกับย้ายต้นไม้ที่ฝังรากแก้วแล้วไปปลูกที่อื่นมีแต่จะเฉาเหี่ยวแห้งแล้วก็ตายไปในที่สุดอย่างไรอย่างไรเสียสีฟ้าก็ลืมป่าไม่ได้ตะเกิ้ลคิดว่าถึงนายทหารเรืองจะเอาไปให้เล่าเรียนอบรมที่น่านแกก็คงอยู่ที่นั่นได้ไม่นาน
1: แต่ฉันคิดว่ามันเป็นวิธีเดียวที่ดีที่สุดที่เขาจะทำได้นะหรือว่าแกเห็นว่ามีวิธีอื่นที่ดีไปกว่านี
2: ้ไห้ไม่มีเลยนายนอกจากวิธีนั้นน่ะแหละตะเกิ้ลเองก็อาจจะคิดมาไปก็ได้เมื่อสีฟ้าอยู่ที่นานนานไปแกอาจจะค่อยเคยชินและรู้จักรักชีวิตในเมืองแล้วต่อไปแกก็อาจจะได้แต่งงานกับนายทหารเรืองและมีความสุขด้วยกัน
3: ตะเกิ้ลนิ่งไปอีกนานในตาทั้งคู่ซึ่งเป็นประกายแจ่มใสหม่นหมองแล้วก็เลื่อนลอยไปแต่ในที่สุดตะเกิ้ลก็ถอนใจเอ่ยขึ้นด้วยเสียงหัวเราะ
2: เฮ้ยปล่อยให้แล้วแต่โชคชะตาเถอะนายในโลกนี้ไม่เห็นมันจะมีอะไรแน่นอนสักอย่างเดียวแต่เพราะว่าเป็นคนชราตะเกิ้ลก็อดคิดอย่างคนป่าไม่ได้ว่าสีฟ้าเป็นสมบัติของป่าแกจะไม่มีวันหนีจากมันไปไหนได้พ้น
3: ผลของการเจรจาระหว่างศาสตราจารย์คาลฟิกซ์และตีกายในวันต่อมาปรากฏว่าเป็นที่พอใจเมื่อการปราบเสือให้หลักประกันในสวัสดิภาพแก่ขมุไฟในอนาคตได้การอยู่ของศาสตราจารย์คาลฟิกซ์และแวนด้าก็หมดความจำเป็นแก่ตีกายและพวกขมุไฟต่อไป
4: เราควรจะขอบใจตัญญาลูกสาวของเขาให้มากทีเดียวในข้อนี้อะไรอะไรมันง่ายไปหมดก็เพราะเขาหรือบางทีเราควรจะขอบใจตะเกิ้ลของเราที่บันดาลให้สิ่งเหล่านี้เป็นไปได้

0: นับแต่สอนให้ตัญญารู้จักว่าโลกนี้ไม่ใช่มีแต่ผู้ชายเพียงแต่ผมคนเดียวและการปรับเสืออาจจะกระทำได้ด้วยมือเปล่า
1: พูดแล้วศาสตราจารย์คาลฟิกซ์ก็หันไปหาตะเกิลหัวเราะด้วยเสียงอันดังในขณะที่ศักดิ์ชำเลืองดูกระเหรี่ยงชราซึ่งยืนตีหน้าตาอยู่ข้างหลังตะเกิลมิได้เปลี่ยนสีหน้ากิริยาท่าทีต่อวาจาสรรพยอกเหล่านั้นเลยส่วนร้อยเอกเกรียงยุทธนาก็ถามศาสตราจารย์คาลฟิกซ์ว่าควรจะเดินทางกลับกันเมื่อใด
0: อ๋อเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็ไม่ควรจะรออีกต่อไป
1: คาลฟิกซ์ถอนใจเล่าถึงแวนด้าว่าแวนด้าเองก็บอกกับคาลฟิกซ์ว่ายิ่งออกเดินทางไปได้วันนี้พรุ่งนี้ก็ยิ่งดีแวนด้าต้องการเห็นบ้านเก่าเพื่อนฝูงเก่าและญาติพี่น้องแต่ข้อสำคัญที่สุดคือแวนด้าต้องการให้ลูกคนแรกเกิดในบ้านที่แวนด้าเกิดเพราะฉะนั้นอย่างช้าศาสตราจารย์คาลฟิกจึงคิดว่าจะออกเดินทางใน5วันข้างหน้าเพื่อว่าจะได้ไม่เร่งร้อนนักในการเตรียมตัวในขณะที่ตีกายก็รับรองว่าจะให้คนของเขาไปส่งจนกว่าจะถึงหมู่บ้านสุดท้ายซึ่งจะมีการว่าจ้างคนหาบหามต่อไปได้
0: ลำพังตัวเราก็ไม่มีอะไรกันมากนักนอกจากย่ามหลังคนละใบแต่ฟิล์มภาพยนตร์ที่ถ่ายเอกสารที่ผมบันทึกตลอดจนตัวอย่างเครื่องใช้ของคนป่าเหล่านี้บรรจุลงในเข่งหรือฉลอมแล้วคงจะลายบายทีเดียว
2: ฉันคิดว่าบางอย่างเธอก็หยุมหยิมเกินไปควรจะทิ้งเสียได้นะเขาเพื่อให้การเดินทางเบา
0: โอ้ฉันเสียใจที่ไม่เห็นพ้องกับเธอนี่เป็นการสำรวจค้นคว้าครั้งสำคัญที่สุดของเราแทบว่าจะเอาชีวิตมาทิ้งที่นี่ก็ว่าได้เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์แก่การเสนอรายงานหรือการถ่ายรูปประกอบหนังสือที่จะเขียนฉันจะขอเอาไปด้วยในการสำรวจเช่นนี้ไม่มีอะไรเลยจะยุ่มยิ้มเกินไป
2: งั้นก็ตามใจเธอเถอะนะเขาฉันก็ไม่ขัดข้องละ
1: ตลอด2วันต่อมานั้นทุกคนช่วยกันบรรจุสรรพสิ่งของซึ่งเป็นสมบัติของสามีภรรยานักสำรวจชาวเยอรมันซึ่งประกอบไปด้วยฟิล์มภาพยนตร์ที่ถ่ายแล้วหลายสิบม้วนสมุดบันทึกร่วมร้อยเล่มและของใช้เบ็ดเตล็ดของชาวพื้นเมืองที่เขาได้ผ่านมาพบตอนหนึ่งตักเกิลหยิบกระจาสำหรับคนข้าวออกมาจากกระเป๋าสารของคาลฟิกซ์แล้วก็หันมากระซิบสักว่า
3: ไอ้อย่างนี้ที่บางกอกถมไปจะใส่เข่งให้มันหนักทำไมนาย
0: ไอ้นั่นล่ะทำให้ฉันไม่มีวันลืมเลยตะเกิ้ลเพราะวันหนึ่งโอโซโพเพกเข้าไปที่หมู่บ้านหนึ่งเจ้าของบ้านซึ่งกำลังตั้งกระทะต้มเนื้ออยู่เขาร้องเชิญให้กินฉันก็กินไม่ได้จนคนหนึ่งเขาเอาไอ้นี่มาส่งให้จึงได้ชายตักสดมันเป็นน้ำซุปที่โอชาที่สุดในชีวิตของฉันและนั่นเป็นช้อนกะลาอันแรกที่ฉันพบในป่านี้ ของแต่ละอย่างมีประวัติของมันสำหรับจะทำให้ฉันนึกถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดในป่านี้ฉะนั้นถ้ายังมีกำลังอยู่ฉันจะขอพยายามเอาติดตัวไปหายได
1: ้ตลอด5วันนั้นเหมือนกันทุกคนไม่ได้พบหน้าตัญญาหรือตีกายเลยจากตะเกินได้รับรายงานว่าตอนนี้หัวหน้าขโมยไฟกำลังครั่งอยู่กับบรรดาหนังเสือเหล่านั้นในการดูแลให้ลูกบ้านฟอกแล้วก็ดูด่างแล้วก็น้ำฝาดตามวิธีของชาวป่าจนกระทั่งตากแห้งแล้วก็เอาไปปูพื้นจนเต็มไปหมดทั้งป่าขณะเดียวกันปรากฏว่าตัญญามิได้อยู่ที่บ้านเลย
3: ตะเกินไปตามหามันทีไรตีกายก็บอกว่าออกไปที่ห้วยเชิงเขากับไอ้หนุ่มนั่นทุกครั้งมันกำลังข่าวใหม่ปลามันอีกไม่นานพอลูกเต็มบ้านมันก็คงเหมือนตะเกินกับยาย
1: ในที่สุดวันสำคัญก็มาถึงวันซึ่งจะออกเดินทางจากหมู่บ้านขมุไฟเพื่อกลับคืนสู่นาครธรรมที่จากมาสักตื่นแต่เช้าแล้วก็ออกไปนอกเพิงพักมองเห็นศาสตราจารย์คาวฟิกยืนอยู่ข้างกองไฟตอนหน้าแล้วร่างอันสูงตระหง่านของเขาตะคุ่มท่ามกลางกลุ่มหมอกบางๆซึ่งไหลรินผ่านไปมาใบหน้าอันปกคลุมไปด้วยหนวดเคราปราศจากความรู้สึกเหมือนรูปสลักศิลาหรือนักรบโบราณแต่แม้กระนั้นในตาทั้งคู่ของเขาก็บอกว่าเต็มไปด้วยความครุ่นคิดในขณะที่หันมาหาศักดิ์ช้า
0: ผมต้องการดูต้องการรู้และหายใจเอากลิ่นอายที่นี่ไปเป็นครั้งสุดท้ายมันแปลกไหมล่ะคุณซากที่คนเราถูกกักตัวไว้อยู่ที่หนึ่งที่ใดนานไปทุกคืนวันดิ้นรนแต่จะไปเสียให้พ้นแต่ครั้นคนเราได้รับโอกาสนั้นเข้าจริงก็เพียงแต่จะเสียดายและได้คิดว่าชีวิตก็เหมือนต้นไม้เมื่อฝังรากอยู่ที่ไหนนานเข้าความเคยชินก็จะทำให้คนเราไม่รู้สึกเรากับต้นไม้ถูกขุดรากไปภูมิประเทศอย่างนี้ชีวิตอย่างนี้อาจจะเต็มไปด้วยความไม่สะดวกสบาย108,000ประการสำหรับแวนด้าเขาแต่สำหรับผู้ชายเราโดยเฉพาะผมซึ่งเคยอยู่แต่ในเมืองและชั่วชีวิตหายใจอยู่ในเรื่องของพวกชาวเหนือสมัยโบราณกุปไลคานอัตติลาและเอชไรเดอร์แฮกาดอดคิดไม่ได้ว่ามันเป็นชีวิตที่ผมปรารถนาถ้าไม่เป็นเพราะแวนด้าถ้าผมไม่มีข้อผูกพันทางครอบครัวแต่อย่างใดผมอาจจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อีกต่อไปหรือแม้กระทั่งแต่งงานกับตัญญาและเป็นหัวหน้าเผ่าขมุไฟสืบต่อแทนตีกายต่อไป

0: ศักดิ์พยักหน้าช้าๆโดยไม่ได้โต้ตอบแต่ประการใดเพราะว่าในฐานะที่เป็นผู้ชายอย่างเขาและรักชีวิตอิสระอย่างเขาหลายครั้งศักดิ์เองก็เคยคิดอย่างนั้นเพียงแต่โลกนี้มีได้กว้างใหญ่ไพศาลอีกต่อไปและงานในชีวิตของมนุษย์มิใช่มุ่งหมายที่จะแสวงหาความสุขเฉพาะแต่ส่วนตัวแต่ละชีวิตมีส่วนพัวพันซึ่งกันและกันเป็นลูกโซ่ไปมนุษย์เราจึงไม่สามารถที่จะเลือกใช้ชีวิตเดี่ยวโดดตามที่ตนปรารถนาแต่ลำพังได้สัญชาตญาณป่าดงพงไพรเป็นของประหลาดมันไม่อาจจะกำจัดหรือดัดแปลงให้แปรรูปไปได้ด้วยการศึกษาหรือวัฒนธรรมแต่อย่างใดตลอดเวลามันอาจจะแฝงซึ้งอยู่ในอนุสติปีแล้วปีเล่าเพื่อคอยโอกาสที่จะแสดงตัวออกมาและอำนาจเดียวที่จะบังคับมันไว้ได้ก็คือกำลังใจของแต่ละคนและแต่ละรายไปเท่านั้นคาลฟิกซ์เป็นผู้ชายคนหนึ่งในจำนวนน้อยคนที่พยายามต่อสู้จนชนะมันวันด้าภรรยาที่เขารักประดุจดวงใจอาจจะเป็นพลังหนึ่งซึ่งมีส่วนช่วยเหลือในการต่อสู้ของเขาแต่สำหรับศักดิ์เขาก็อดคิดไม่ได้ว่ามันเกิดจากความรู้สึกผิดชอบของเขาเองมากกว่าศาสตราจารย์เขาฟิกซ์กับศักดิ์ยืนอยู่ด้วยกันอย่างเงียบๆเช่นนั้นโดยไม่ได้พูดจาอะไรกันอีกเลยจนกระทั่งท้องฟ้าสางต่างคนต่างตื่นขึ้นหุงหาอาหารแล้วก็เตรียมตัวสำหรับเดินทางอย่างกระปรี้กระเปร่าตรงตามถ้อยคำที่ตีกายให้ไว้หัวหน้าหมู่บ้านขโมยไฟพร้อมด้วยตัญญาได้พาชายชะกันที่จะไปส่งมาคอยอยู่ลานหน้าเพิงพักตั้งแต่เช้าตีกายแต่งกายด้วยหนังเสือโคร่งซึ่งสักหญิงให้หน้าตาของตีกายเต็มไปด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสภาคภูมิยิ่งกว่าครั้งหนึ่งคราวใดที่เคยพบมาท่านใดที่ตีกายแลเห็นตะเกิ้นเดินออกไปจากเพิงนั่นเองเขาก็จูงมือตัญญาและลูกชายรองหัวหน้าเดินเข้ามาหาตีกายบอกด้วยความร่าเริงว่า
1: ตีกายดีใจที่ตาแก่หาผัวให้ตัญญาแต่หนาแต่ลายมาตัญญามันไม่ชอบใจใครนอกจากพ่อหน้าเขาบอกเล่าหน่อยว่าตาแก่ทำอย่างไร
2: ผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเกิดมาเป็นของคู่กันตีกายผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีทีแรกก็รักคนคนเดียวพอได้แล้วก็อยากได้ต่อไป
1: ตีกายไม่เข้าใจว่าตาแก่หมายถึงอะไร
2: โอ้ยถามตัญญามันดีกว่าข้าเองไม่ได้เป็นแม่สื่อแม่ชักหรือว่าใช้เวทมนต์คาถาอะไรข้าเพียงแต่ทำให้ตัญญามันเข้าใจว่าไอ้หนุ่มคนนั้นกับมันน่ะเหมาะสมที่จะเป็นผัวเมียกันต่อไปเท่านั้นเอง
1: ตาแก่นี่มาชะโคธรรมดาเห็นหน้าแกแล้วข้าคิดถึงปู่เจ้าสมิภาย
0: ตีกายหันมาหาศาสตราจารย์คาลฟิกซ์และแวนด้าด้วยสีหน้ายิ้มละไม
1: นี่พ่อหน้าขนและแม่หน้าขาวอยู่กับเรามานานจากการครั้งนี้เหมือนกับญาติพี่น้องจากไปตีกายเสียดายที่พ่อหน้าขนและแม่หน้าขาวไม่ทิ้งเชื้อสายไว้ สำหรับให้เราดูต่างหน้าพระเจ้าเราห้ามติกายมิฉะนั้นเราก็คงจะไม่ขัดความประสงค์ของเจ้าแต่จะแปลกอะไรคิดถึงเราขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ดูหนังเสือเหล่านั้นมันจะเตือนใจให้เจ้าระลึกถึงคืนวันที่พวกเราไม่อยู่ที่นี่และชีวิตใหม่ของพวกข้าหมู่ไฟ
0: และนั่นเป็นประโยคสุดท้ายที่คาลฟิสเอ่ยแก่ผู้ที่ให้ทั้งที่พักและกักตัวเขาไว้ตลอดระยะ2ปีหลังท่ามกลางแสงแดดอ่อนที่เริ่มฉายทะลุม่านหมอกลงมาขบวนของศักดิ์และสองสามีชาวเยอรมันพร้อมด้วยลูกหาบขโมยไฟจากหมู่บ้านนั้นมาอย่างแช่มช้าจนกระทั่งที่สุดร่างอันสูงตระหง่านในหนังเสือโคร่งของตีกายและตัญญาลูกสาวของเขาก็ค่อยๆลับตาไปและเห็นแต่ควันไฟสีน้ำเงินอ่อนเท่านั้นที่ลอยม้วนอยู่เหนือหน้าผาอันเป็นฉากหลังของหมู่บ้านชั่วขณะหนึ่งก่อนที่จะเลี้ยวลงทางด่านไปสู่เชิงเขากระเหรี่ยงชราหยุดยืนอยู่กับที่พร่างหันไปมองรอบๆกายครั้นแล้วก็ถอนใจก่อนที่จะพึมพำ
2: ใช่ตั้งแต่เกิดมาตะเกิลก็พึ่งได้คิดคราวนี้เองนายว่าเสือในใจเนี่ยปราบให้ตายได้ยากยิ่งกว่าทศกัณฐ์ซะอีกนะ
0: ศักดิ์หันไปมองดูตะเกิลอย่างสงสัยก่อนที่จะเอ่ยถาม
1: นั่นแกกำลังคิดถึงอะไรของแกกันตะเกิลฮะตะเกิลกำลังคิดถึงนางตัญญาผู้หญิงคนนั้นเกิดมาในสมัยรามเกียรติ์พลยักษ์พลลิงจะล้มตายกันมากกว่านางสีดาอีกตะเกิลไม่เชื่อเลยว่าผู้ชายคนไหนได้รู้จักนางตัญญาแล้วจะลืมมันได้แม้แต่นายฝรั่ง
0: ตะเกิลตะแคงศีรษะไปทางโปรเฟสเซอร์คาลฟิกซ์ซึ่งขณะนั้นกำลังยืนโอบเซเอแวนด้าภรรยาของเขาไว้แล้วก็หันกลับไปมองดูควันไฟกลุ่มนั้นเหมือนกันเพียงแต่ไม่มีใครบอกได้ว่าเวลานั้นคาลฟิกซ์กำลังคิดถึงอะไรนอกจากสังเกตเห็นขากรรไกรของเขาขบกันนูนเป็นสันครั้นแล้วก็หันกลับอย่างกระทันหันแล้วก็จูงมือภรรยาเดินตามทางด่านลงไปสู่เชิงเขาอย่างรวดเร็ว

0: บอกว่ามันเป็นตอนจบที่แฮปปี้เอนดิ้งพอสมควรเลยทีเดียวนะคือเหมือนกับมันมีทางออก
1: ใช
0: ่มันไม่ได้แบบเศร้าสลดหดหูเหมือนอย่างบางตอนนะ
1: ครับปกติหลายๆตอนเนี่ยมันจะต้องจบด้วยไม่คนนั้นตายคนนี้ตาย
0: ใช่
1: ก็ต้องมีเมืองล่มเมืองถล่มอันนี้ก็ดูสมานฉันท์กันดี
0: ออกแนวไปในทางที่มันจัดการภายในหัวใจก็คือไอ้เสือในหัวใจเนี่ยมันจัดการยากจริงๆเลย
1: ก็ยังคลี่คลายได้นะครับ
0: แล้วก็ในกรณีของสีฟ้านะคะแม่น้อยอินทนนท์เนาะคงจะสงสารสีฟ้ามากนั่นแหละ
1: ใช่
0: ก็เลยเสนอทางออกเอาไว้นิดนึง
1: ให้ไปเรียนรู้ความเป็นพลเมืองเมือง
0: ไม่ได้สรุปแบบ
1: ตัดชึบ
0: ปิดชึบอะไรแบบนั้นไม่ใช่เวลาก็อาจจะเป็นปัจจัยในการที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างให้เปลี่ยนไปตามต้องการหรือไม่ต้องการได
1: ้ครับ
0: ก็ว่ากันอีกทีหนึ่งคนอ่านก็คงจะรู้สึกว่าเออคอยยังชั่ว
1: ก็ยังดีก็ยังดี
0: รักษาน้ำใจคนอ่านหน่อยนึง
1: ครับ
0: ในขณะที่ตัญญาเนาะแหมสุดๆเลยคนนี
1: ้ก็ยังสาวอยู่ยังมีโอกาสเลือกได้อีกเยอะ
0: พ่อยังงงเลย
1: ผ่านไป3วันกับลูกกู
0: ไม่น่าเชื่อเลย
1: ไม่น่าเชื่อ
0: ก่อนหน้านั้นก็จะให้แต่งงานกับคนนั้นคนนี้ก็ไม่ชอบใครเลย
1: ไปชอบฝรั่งหนวดหนวดเขาๆคนนี้แล้วก็ตัดมาอีกทีนึงไปชอบพรานแก่ๆคนนี
0: ้สุดท้ายก็คือตักเกิลนี่แหละ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นความสามารถที่สักเองก็ไม่สามารถจะลอกเลียนแบบได้นะคะนี่ก็คือล่องไพรผีต้องเหลืองคนสุดท้ายค่ะและสำหรับเล่มสุดท้ายจริงๆเนาะของชุดล่องไพรเนี่ยก็คือวิมานฉิมเพล
1: ครับ
0: ซึ่งเราจะเก็บเอาไว้ยังไม่อ่านนะคะเพราะว่าเราได้ทำสัญญากับคุณผู้ฟังเอาไว
1: ้สัญญาประชาคม
0: สำหรับเล่มต่อไปเนาะเราก็จะพาคุณผู้ฟังไปแวะเวียนที่ทุ่งมหาราชกันก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เล่มที่โดนรีเควสต์มามากที่สุด
0: ทุ่งมหาราชแล้วก็ต่อด้วยชั่วฟ้า
1: ดินสลาย
0: ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการรำลึกถึงชาตการของครูมาลัยชูพินิจค่ะ120ปีเพราะฉะนั้นก็ระลึกถึงทั้งชุดล่องไพรที่เรากำลังอ่านอยู่นี้แล้วก็เรื่องอื่นๆที่อยู่ในความทรงจำแล้วก็อยากจะฟังด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวค่ะเราจะไปทุ่งมหาราชกันมาอยู่ในคือมาอยู่ในเมืองบ้างหลังจากที่ล่องไพรกันมานาน
1: ใช่ยังไงติดตามทุ่งมหาราชกับเราได้ต่อไปนะครับเหมือนเดิมห้องสมุดหลังใหม่ทางเว็บไซต์แอปพลิเคชันรวมถึง YouTube Channel ของไทย PBS Podcast นะครับ
0: คิดเห็นอย่างไรรู้สึกอย่างไรนะคะก็พูดคุยกับเราได้ทาง2เพจค่ะ
1: ติดต่อกันมาได้นะครับแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast และแฟนเพจของพี่หมีนะครับรัศมีมณีนิล
0: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นางสาวละลิดาเลิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ให้ได้รับการรับรองเป็นอุทยานมรดกอาเซียนเพื่อยกระดับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ดอยอินทนนท์มีพื้นที่กว่า296,000 ไร่ครอบคลุม4อำเภอมีพื้นที่ป่าธรรมชาติร้อยละ 89.5 และเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำปิงพบพันธุ์พืชกว่า 1,271 ชนิดและสัตว์ป่ากว่า393ชนิดรวมถึงชนิดพันธุ์หายากและใกล้สูญพันธุ์ทั้งนี้คณะผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพจะเข้าประเมินพื้นที่ระหว่างวันที่16ถึง18กันยายนนี้ก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณารับรองในระดับอาเซียนต่อไปจบข่าวธนภัทรมธุรสผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรี
5: จากนี้ไปขอเสนอละครที่อิงความเป็นจริงเรื่องฮักทรมาน
6: อายฮักน้องบอกเปลี่ยนแปลงยิ่งหอมแก้มยิ่งมีความสุขเหมือนบุรีเนี่ยยิ่งสุขก็ยิ่งสุข
5: และแล้วเวลาผ่านไป
7: เป็นเจ้าพอเหรอหอมแขนตัวบ้าฮะอะไรเป็นเรื่องที่เก
5: ิดน่าเศร้าใจเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายเพราะพิษภัยของบุรีฮักและห่วงใยจากสถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

ช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกครั้งแล้วก็มีตา

0: ายดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆ อีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดคลี่คลายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะแล้วเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ถ้วนนะครับหมูยอไม่ถ้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ถ้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ถ้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ถ้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ถ้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ถ้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมีเดลิเวอรี่ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
3: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสม

0: ไลดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: ลีฟรานซิส
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก่อบอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงกับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาสมาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์

0: ียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตัง

0: ดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ถ้วนนะครับหมูยอไม่ถ้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ถ้วนต้นตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ถ้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ถ้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอไม่ถ้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอไม่ถ้วนเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาสมาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ
3: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดโสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มโสมเท่า

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-11
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีเต่า

0: ที่บางจากโปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ CEDA พร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
1: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
2: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนักรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วนต้องไป

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ

0: พียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล

0: S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: กินเลย
5: แปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงกับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนักรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วน

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ท่านสาธุชนทั้งหลายและพระอยู่คาวจรทั้งหลายวันนี้ก็คงต่อเรื่องบุพกรรมของพระมหาสาวกแต่ก็รู้สึกว่าเรื่องนี้จะได้รับฟังไม่ติดต่อกันทุกวันทั้งนี้ก็เพราะว่ามีภารกิจมากสำหรับวันนี้ก็จะต่อวันที่แล้วมาเลยความในตอนนี้ของพระบาลีมีว่าเมื่อท่านบุตรทั้งสองของพวกกรรมกรขอโทษท่านกล่าวว่าบรรดาพระราชโอรสทั้งสามนั้นหาบริวารพันหนึ่งสมาทานศีลสิบแล้วก็นุ่งห่มผ้ากาสาวพัดอยู่แต่ในพระวิหารเพื่อรวมความมาบวชในนั่นเองขุนคลังและสมุดบัญชี ได้ร่วมกันเบิกเสบียงตามวาระคือแต่ละวันละวันในการเลี้ยงพระภิกษุสงฆ์สมณีในพระพุทธศาสนาจากเรียนครั้งทั้งหลายของพี่น้องทั้งสามพระองค์ถวายแด่พระพุทธเจ้าพระสงฆ์และคนทั้งหลายท่านกล่าวต่อมาว่าบรรดาบุตรของบรรดาพวกกรรมกรเมื่อเห็นของที่เขาทำถวายพระดีๆเธอก็ร้องไห้ต้องการข้าวยาคูบ้างต้องการอาหารบ้างเป็นต้นบรรดากรรมกรทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อบรรดาพระสงฆ์ยังมาไม่ทันหรือไม่ทันจะมาก็พยายามเอาวัตถุที่เขาจะถวายพระเอาของที่จะถวายพระให้วัตถุทั้งหลายมีข้าวยาคูและพัดนะคืออาหารการบริโภคขนมต้มแกงเป็นต้นแก่บุตรหลานในเวลาที่ภิกษุสงฆ์ฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่เคยมีของอะไรเหลืออีกเลยนี่เป็นอันว่าแกกินทั้งขึ้นและทั้งลองก่อนพระที่จะฉันลูกหลานอยากจะกินก็ให้กินเสียก่อนเป็นของที่พระเขาฉันตอนนี้เวลาที่พระฉันเสร็จแกก็บอกตามพระบาลีบอกว่าพวกนี้ก็รวบรัดเอาไปหมดเอาไปกินเอาไปใช้ไปขายไปแจกเพื่อนก็ตามอัธยาศัยแต่กล่าวว่าในการต่อมาพวกกรรมกรทั้งหลายเหล่านั้นพูดอ้างว่าเราจะนำของนี้ไปให้กับพวกเด็กบ้างแล้วก็เอารับไปกินซะเองเห็นอาหารที่ไม่ชอบเป็นที่ชอบใจก็ไม่สามารถจะอดกลั้นได้คืออาหารอะไรที่มันมีรสอร่อยที่ชอบใจแต่ทนไม่ไหวบรรดาพวกเขามีประมาณ 84,000 คนพวกเขากินอาหารที่ถวายสงฆ์แล้วหมายความว่าของที่พระฉันเหลือเขาก็กินหมดไม่ยอมแบ่งให้ใครท่านกล่าวต่อไปว่าเวลาแตกกายทำลายขันก็ไปเกิดเป็นเปรตเห็นไหมนี่จำให้ดีนะครับการศึกษาเรื่องนี้ถือว่าเป็นการศึกษาที่มีความสำคัญเพราะเป็นบุพกรรมแล้วก็โปรดทราบว่าไม่ใช่เรื่องที่ผมหากุขึ้นมาเองมีมาตามพระบาลีเห็นว่าสำนวนที่พูดในบางคราวบางครั้งก็รู้สึกว่าสำนวนไม่ไพเราะเพราะนั่นว่ากันตามภาษาพระบาลีก่อนเป็นนั้นว่ากินก่อนพระบ้างบางทีพระไม่ทันจะฉันมีของอะไรดีๆก็แอบปิดกันให้ลูกให้หลานกินเองซะบ้างเวลาพระฉันเสร็จเพื่อจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นบ้างก็บอกว่าพวกฉันจะเอาไปให้ลูกให้หลานกินหมดเมื่อเวลาตายไปแล้วก็อาศัยกรรมชั่วที่ละโมบในอาหารยังพากันไปเกิดเป็นเปรต ฝ่ายพระราชโอรสทั้งสามพี่น้องพร้อมไปด้วยบุรุษพันหนึ่งเมื่อตายจากโลกนี้แล้วก็ไปเกิดในเทวโลกท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกคือเป็นเทวดายังทำไม่ลายสิ้นไปการนานถึง12กับถึง92กับ เป็นอันว่าอานิสงส์ที่ท่านบวชเนรแล้วก็ให้ทานการกุศลเมื่อเลี้ยงพระมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเมื่อท่านตายจากโลกนี้ไปแล้วรวมทั้งท่านทั้งสามด้วยแล้วก็บริวารอีก 1,000 ที่บวชเนรร่วมกันก็ท่องเที่ยวเป็นเทวดาอยู่สิ้นเวลา92กับกับ1มีเวลาท่านเปรียบเทียบว่าคล้ายๆกับมีภูเขาลูกหนึ่งสูงขึ้น1โยชน์กว้าง1โยชน์ยาว1โยชน์มีหินล้วนมีหินแข็งล้วนไม่มีดินผสมแต่ปรากฏว่าถึง100ปีมีเทวดาองค์หนึ่งเอาผ้าที่มีเนื้ออ่อนเหมือนสำลีมาปัดครั้งหนึ่ง100ปีปัดครั้งหนึ่งอย่างนี้จนกระทั่งภูเขาหินนั้นหมดไม่มีหินเหลือแต่ดินเพียงได้เวลาหนึ่งกับนี่ท่านอุปมาไว้หมายความว่ากำหนดจะแน่นอนไม่ได้นี่ในหนึ่งที่เปรียบเทียบว่ากับหนึ่งก็มีทั้งกว้างหนึ่งโยชน์ยาวหนึ่งโยชน์สูงหนึ่งโยชน์มีเมล็ดพันธุ์ใบกาดใส่จนเต็มถึง100ปีเทวดาเอาเมล็ดพันธุ์ใบกาดเม็ดหนึ่งออกมาทิ้งทำอย่างนี้ร้อยปีหนึ่งเม็ดร้อยปีหนึ่งเม็ดทิ้งไปจนกระทั่งเมล็ดพันธุ์ประกาศนั้นหมดจึงจะมีอายุประมาณหนึ่งกับโดยใช้คำว่าประมาณสำหรับท่านทั้งสามพร้อมพระบริวารทั้งพันก็เป็นเทวดาอยู่ถึง92กับของเราได้ดูนานอายุเทวดาท่านมากไม่นานเพราะมีความสุขตามพระบาลีกล่าวต่อไปท่านกล่าวว่าโอรสทั้งสามพี่น้องนั้นปรารถนาอยากจะเป็นพระอรหันต์เพราะการทำบุญอย่างนั้นท่านต้องการความเป็นพระอรหันต์ทำกัลยาณธรรมในการนี้หมายกัลยาณธรรมหมายความทำงามและในการนั้นด้วยรายการอย่างนี้ชาดินสามพี่น้องนั้นได้รับผลที่ตนปรารถนาแล้วเหมือนกันเราจะได้เรียกหน้าบุคคลตั้งอักษาวกหาใหม่ที่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงกล่าวกับพระว่าที่เธอถือว่าหาว่าฉันตั้งพระโมคคัลลาภาษาลิบุตรเห็นก็หน้าบุคคลนั้นไม่จริงเหตุผลมันเป็นอย่างนี้ฟังเรื่องนี้เราก็คิดไว้ให้ดีนะครับว่านัตถิโลเกอนินทิโตคนที่มีถูกนินทาเลยไม่มีในโลกแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ประสบมาแล้วแต่องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วไม่ทรงคำหนึ่งถึงถ้อยคำของคนเลวคนเลวในใจเลวแล้วปากที่พูดก็พูดด้วยความเลวย่อมไม่มีความหมายสำหรับคนดีคนประเภทนี้ปราศจากความกตัญญูรู้คุณอย่างพระผู้นี้นะอยู่ในสำนักของพระพุทธเจ้าก็ยังจะนินทาพระพุทธเจ้าอีกเป็นอันว่าแต่เห็นว่าพระพุทธเจ้าไม่ดีนะอยู่ในสำนักของท่านทำไมมาปรารถนาในธรรมะอาศัยบารมีเพื่อประโยชน์อะไรแต่เขาเหล่านั้นในฐานะที่มีจิตเลวจึงไม่ยอมจะคิดถึงเรื่องนี้ท่านกล่าวต่อไปว่าส่วนสมุดบัญชีของพระราชโอรสทั้งสามองค์นั้นในการนั้นได้เป็นพระเจ้าพิมพิสารคือมาเกิดเป็นพระเจ้าพิมพิสารสำหรับขุนคลังก็ไม่ได้เป็นวีสาขาอุมาสกเป็นนั้นว่าท่านทั้งสองนี้ก็ได้เป็นพระอริยเจ้าด้วยกันทั้งคู่สำหรับกรรมกรของท่านทั้งสามเหล่านั้นไปเกิดแล้วเป็นเปรตในเวลานั้นท่องเที่ยวอยู่ปรารถนาในที่สุดแห่งทุกขติในกัปนี้ได้เกิดเป็นเปรตในโลกนั้นแลสิ้นสี่พุทธันดรหมายความว่าพระพุทธเจ้าสี่สิ้นมาทั้งสี่พระองค์ในระหว่างเป็นเปรต คือว่าผ่านพระพุทธเจ้าจากพระปฐมมุตระมาแล้วก็มาพระโกโกสันโธพระโกนาคมพระพุทธกสปมาถึงพระสมัยพระสมณะโคดมคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้บรรดาเปรตทั้งหลายเหล่านั้นได้เข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมวันนามว่าโกโกสันทะนี่โกโกสันโธนี่พุทธันดรที่หนึ่งผู้ทรงได้ชนอยู่ได้ถึง 40,000 ปีคือพระพุทธเจ้ามีนามว่ากุโกสันโธนะทรงมีอายุถึง 40,000 ปีเสด็จอุบัติขึ้นก่อนพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในกัปนี้สำหรับกัปนี้นะท่านอย่าลืมว่ามีพระพุทธเจ้าทรงได้ถึง 10 พระองค์แต่พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากุโกสันโธทรงอุบัติขึ้นก่อนในโลกนี้เทพทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อไปเฝ้าองค์สมเด็จพระชินสีห์แล้วจึงได้กราบทูลถามองค์สมเด็จพระประทีปแก้วว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์โปรดบอกการที่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะได้อาหารแก่พวกข้าพุทธเจ้าด้วยสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าพวกท่านจะยังไม่ได้ในการในเวลาที่เราทรงอยู่แต่ภายหลังจากแห่งเราเมื่อปฐพีสูงขึ้นอีกประมาณหนึ่งโยชน์ พระพุทธเจ้าจะมีนามว่าโกนาคมณะจะอุบัติขึ้นโกนาคมณะก็คือโกนาคมองค์ที่สองจะทรงอุบัติขึ้นพวกเจ้าจงไปทูลถามพระพุทธเจ้าองค์นั้นเถิดนี่เห็นหรือยังเป็นเปรตไม่ใช่ว่าจะเราจะช่วยกันได้ง่ายๆถ้าเป็นสัตว์นรกมันก็ร้ายกว่านี้ดีนะไม่ไปด่าพระด่าเจ้าคนนั้นท่านด่าพระด่าเจ้าเขาก็ลงนรกเลยนี่กินของท่านแล้วแต่ว่าไม่ได้ด่าถ้ากินแล้วด่าด้วยลงอเวจีมหานรกจะร้ายยิ่งกว่านี้นี่พวกเขาถึงแม้ว่าจะได้พบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ส่งช่วยไม่ได้เพราะอำนาจกฎของกรรมบรรดาเปรตทั้งหลายเหล่านั้นปล่อยเวลาให้ล่วงมาแล้วประมาณสิ้นหนึ่งพุทธันดรเมื่อพระพุทธเจ้าสมพระนามโกนาคมและโกนาคมณะทรงอุบัติขึ้นในโลกแล้วจึงได้ทูลถามพระองค์พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็ทรงตรัสว่าพวกท่านจะยังไม่ได้อาหารในเวลาที่เราทรงอยู่แต่ภายหลังแห่งเราเมื่อเรานิพพานแล้วแผ่นดินสูงขึ้นประมาณหนึ่งโยชน์พระพุทธเจ้ามีนามว่าพระพุทธกสปจะทรงบัติขึ้นขอพวกเจ้าจงไปถามพระพุทธเจ้าองค์นั้นเถิดที่ความจริงพระปฐมุตระธรรมยากรมาแล้วว่าจากนี้ไป92กับหรือ91กับเจ้าจะมีญาติเกิดเป็นพระเจ้าพิมพิสารแต่ยังไม่ละเวลาที่จะถึงเขาเหล่านั้นก็ทุรนทุรายมันต้องอดกันถึง92กับก็ต้องนั่งคิดเนี่ยอาศัยกินข้าวก่อนพระแล้วอาศัยเอาพระข้าวของพระเข้าบ้านไปให้ลูกให้หลานแล้วกินกันเองนี่โทษนี้มากหนักมากน่ากลัวนะครับอันนี้เรื่องกินของสงฆ์ใช้ของสงฆ์มันมีโทษอย่างนี้ถ้าตั้งใจขโมยของสงฆ์ตั้งก็จะไปหนักกว่านี้บรรดาเปรตทั้งหลายเหล่านั้นพระท่านบอกว่าปล่อยเวลาให้ประมาณเท่านั้นคือหนึ่งพุทธันดรให้ลงไปเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรมีนะพระนามว่าพระพุทธกสปทรงอุบัติขึ้นแล้วจึงเข้าไปทูลถามองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงตรัสว่าพวกเจ้าจักยังไม่ได้ในเวลาที่เราทรงอยู่ถ้าภายหลังจากเราเมื่อแผ่นดินหนาขึ้นสูงหนึ่งโยชน์จะมีพระนามว่าพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระโคดมจักทรงบัดขึ้นในโลกนั้นญาติของพวกเจ้าจักเป็นพระราชานามว่าพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารนั้นถวายทานในองค์สมเด็จพระวิชิตมารพระองค์นั้นจักได้เจ้าทั้งหลายจะได้ส่วนของทานที่พระองค์ทรงอุทิศให้พวกเจ้าจะได้อาหารในคราวนั้นหมายถึงว่าเวลาล่วงจากนี้ไปหนึ่งพุทธันดร เมื่อเวลาการล่วงไปหนึ่งพุทธันดรปรากฏกับเปรตทั้งหลายเหล่านั้นเหมือนกับวันรุ่งขึ้นเขาดีใจหนึ่งพุทธันดรในแผ่นดินหนาขึ้นหนึ่งโยชน์ในช่วงว่างแห่งพระพุทธเจ้าจากองค์นี้ถึงองค์โน้นอย่างพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระพุทธโคดมพระสมณะโคดมพระองค์นี้ก็เหมือนกันเมื่อพระองค์นี้ผ่านไปแล้วแผ่นดินหนาขึ้นหนึ่งโยชน์ก็จะมีพระศรีอริยะเมตตาทรงตรัสขึ้นมาสบายไหมเป็นนั้นว่าบรรดาเปรตทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อพระตถาคตกินแล้วเมื่อพระเจ้าพิมพิสารถวายทานในวันต้นเป็นเสียงอย่างน่ากลัวน่ากลัวแสดงตนแก่พระราชาในส่วนราตรีที่แล้วคือเวลากลางคืนเมื่อพระพุทธเจ้าสมบัติแล้วพระเจ้าพิมพิสารมีความเลื่อมใสถวายทานแด่พระองค์ถ้าถวายพระเวฬุวันมหาวิหารบรรดาเปรตพวกนั้นมายืนนั่งคอยนอนคอยอยู่นานไม่มีโอกาสจะได้ส่วนกุศลจึงได้พากันส่งเสียงร้องก้องไปทั้งปราสาทยังพระราชาพระเจ้าพิมพิสารให้หวั่นหวาดในราตรีนั้นวันรุ่งขึ้นท้าวเธอจึงเสด็จไปสู่พระเวฬุวันกราบทูลเรื่องนั้นให้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบสมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่ามหาราชาขอถวายพระพรพระมหาบพิตร พระราชสมภารในที่สุดเต็งก้าที่สองกับนับตั้งแต่นี้ถอยหลังไปในการแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระพุทธศักดิ์พวกเปรตนั่นเป็นพระญาติของพระองค์กินอาหารที่เขาถวายภิกษุสงฆ์เกิดเป็นเปรตในโลกแล้วท่องเที่ยวไปอยู่ได้ทูลถามพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ที่เสด็จอุบัติขึ้น มีพระกุกุสันโธเป็นต้นอันพระพุทธเจ้าเหล่านั้นได้ทรงบอกตามคำที่กล่าวมาแล้วหวังเฉพาะทานที่พระองค์ทรงถวายตลอดกาลคือต้องการมานานแล้วรอว่าเมื่อไรหนอพระเจ้าพิมพิสารจะเกิดเมื่อไรหนอพระพุทธเจ้าทรงพระนามพระสมณะโคดมจะเกิดเมื่อเกิดแล้วทำบุญเราจะมีผลแห่งความสุขมีอาหารบริโภคคอยแล้วคอยเล่าเฝ้าแต่คอยเมื่อคอยเวลาที่พระเจ้าพิมพิสารถวายทานไม่อุทิศส่วนกุศลให้ก็เจ็บใจเดือดร้อนคอยมานานนั่นเองก็เลยไปร้องให้ตกอกตกใจองค์สมเด็จพระจอมไตรมีพระพุทธฎีกาตรัสว่าเมื่อวานนี้เมื่อพระองค์ทรงถวายทานแล้วไม่ได้รับส่วนบุญที่เขาคอยอยู่ยังได้ทำอย่างนั้นพระราชาพระเจ้าพิมพิสารนี้กราบทูลถามว่าพันตีพระควาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้าก็เมื่อหม่อมฉันถวายทานแม้ในบัดนี้เปรตทั้งหลายเหล่านั้นจะได้รับมาได้รับหรือไม่ได้รับที่ท่านถามว่าเมื่อวานเนี่ยทานเมื่อวานถวายไปแล้วเขาไม่ได้รับแต่ว่าถ้าจะถวายทานเดี๋ยวนี้ระหว่างนี้จะได้ไหมสมเด็จพระจอมไตรจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่ามหาราชขอถวายพระพรพระมหาบพิตรพระราชสมภารถ้าพระองค์ถวายวันนี้อุทิศให้วันนี้เปรตทั้งหลายเหล่านั้นก็มีโอกาสจะได้พระราชาจึงได้ทรงนิมนต์องค์สมเด็จพระจอมไตรเป็นประมุขพร้อมไปด้วยบรรดาภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย เข้าไปในพระราชนิเวศถวายทานในวันรุ่งขึ้นแล้วพระราชาได้พระราชทานส่วนบุญว่าอิทังโนยาตินังโหตุซึ่งแปลเป็นใจความจำภาษาไทยดีกว่านะครับจะไปจำอะไรภาษาบาลีเนี่ยยุ่งเปล่าๆไม่ต้องไปว่าอดชาวบ้านเขาว่าภาษาไทยไม่รู้เรื่องดีเขาว่าอย่างนี้เขาแปลว่างี้ได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอข้าวและน้ำอันเป็นทิพย์จงสำเร็จแก่บรรดาพวกเปรตทั้งหลายเหล่านั้นแด่เพราะอาศัยมหาทานนี้ฟังให้ดีนะว่าท่านอุทิศส่วนกุศลอย่างนี้ท่านบอกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอข้าวและน้ำอันเป็นทิพย์ จงสำเร็จกับพวกเปรตเหล่านั้นนับตั้งแต่ก็อาศัยการถวายทานในคราวนี้เป็นนั้นว่าข้าวและน้ำอันเป็นทิพย์ก็ได้ปรากฏมีแก่บรรดาเปรตทั้งหลายเหล่านั้นเช่นเดียวกันรุ่งขึ้นบรรดาเปรตทั้งหลายเหล่านั้นจึงได้เปลือยกายแสดงตนแก่พระราชาตอนนี้เป็นนั้นว่าบรรดาเปรตทั้งหลายเหล่านั้นรูปร่างหน้าตาสวยอ้วนทีได้แสดงตนกับพระราชาได้แก้ผ้าไม่มีเสื้อมาหมดสงสัยที่ตอนนี้สงสัยว่าเวลาเปรตแกมาแสดงตนให้พระราชาเห็นนี่แกเดินหันหน้าเข้ามาแล้วหันหลังเข้ามาเพราะแกแก้ผ้าบาลีไม่ได้บอก เป็นอันว่าเป็นเปรตเปลือยก็แล้วกันพระเจ้าพิมีสารเห็นก็แปลกใจตอนเช้าจึงกราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าวันนี้พวกเปรตเปลือยกายแสดงตนแค่ข้าพระพุทธเจ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าพระมหาวพิตรพระองค์ได้มิได้ถวายผ้านี่ก็ถวายข้าวเปรตมีข้าวกินร่างกายก็สมบูรณ์ร่างกายเป็นทิพย์แต่ไม่ถวายผ้าเขาจะมีผ้านุ่งเขาได้ยังไงเพราะเขาไม่เคยทำบุญผ้านุ่งผ้าห่มมันจะทำบุญอะไรกับมันนอกจากมันจะขโมยข้าวพระกินก่อนที่พระจะฉันแล้วพระฉันแล้วก็ขนเข้าบ้านกันหมดดีไม่ดีพระไม่ทันจะฉันก็ขนเข้าบ้านกันหมดเสร็จแล้วเป็นอย่างบาลีที่ตอนต้นเป็นนั้นว่ากินก่อนพระให้ลูกกินให้หลานกินตัวอยากกินอะไรมันดีก็กินเสียก่อนเวลาพระฉันแล้วก็คนเข้าบ้านอีกนั้นมันยังเป็นของสงฆ์อยู่พระยังไม่อนุญาตพอแกตั้งหน้าตั้งตาขโมยแบบนั้นแล้วก็จะถวายผ้าคนทศบายได้ยังไงเป็นอันว่าวันรุ่งขึ้นพระราชาจะถวายผ้าไตรจีวรจะมาดูบรรดาภิกษุสงฆ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้วทรงให้อุทิศส่วนกุศลว่าขอผ้าเป็นทิพย์ทั้งหลายเหล่านี้จงสำเร็จแก่บรรดาเปรตทั้งหลายเหล่านั้นอาศัยการให้ถวายทานจีวรทานในคราวนี้เอาง่ายๆว่าขอผ้าเป็นทิพย์จงสำเร็จแก่บรรดาเปรตทั้งหลายเหล่านั้นเพราะที่เราถวายผ้านี้เอางี้ก็แล้วกันนะ ในขณะนั้นเองบรรดาผ้าทิพย์ก็เกิดแก่บรรดาเปรตทั้งหลายเหล่านั้นเปรตเรานั้นละอัตภาพของเปรตดำรงอยู่ในอัตภาพความเป็นเทวดาคือเป็นทิพย์แล้วสมเด็จพระบรมทีพแก้วจึงได้ทรงทำอนุโมทนาได้ทรงอนุโมทนาด้วยตีโรกุตตสูตรว่า

แค่ดินทั้งสามพี่น้องแล้วจึงได้สมจึงได้นำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วด้วยประการดังนี้นี่เป็นอันว่าเป็นบุพกรรมของท่านชฎินทั้งสามพี่น้องที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าบรรดาชฎินทั้งสามพี่น้องนั้นไม่ได้ปรารถนาจะเป็นอัครสาวกตถาคตจึงไม่ได้แต่งตั้งก็เขาเมื่อเขาไม่ปรารถนาไม่ตั้งยังไงเขาต้องการเป็นอรหันต์ก็ได้เป็นแล้วเนี่ยฟังกันให้ดีนะตอนนี้ก็มาต่อสักนิดเวลามันเหลือ3-4 นาทีต่อไปหน่อยว่าบรรดาภิกษุทั้งหลายกราบทูลถามว่าก็พระอัครสาวกทั้งสองได้ทำกรรมอะไรไว้บ้างพระเจ้าค่ะที่จึงได้เป็นอัครสาวกสำเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายอัครสาวกทั้งสองทำความปรารถนาเพื่อเป็นอัครสาวกท่านกล่าวว่าจริงอยู่ในที่สุดอสงไขยยิ่งเด็ดแสงกลับแต่นี้ไปคือถอยหลังไปสองหนึ่งอสงไขยกับแสงกลับนับถอยหลังขึ้นไปพระสารีบุตรเกิดในตระกูลของพระมหาศาลมีนามว่าสรทะมานพพระโมคคัลลานะเกิดในตระกูลก็หาบดีมหาศาลข้าบดีคนรวยเนี่ยพระมหาศาลเป็นพราหมณ์ผู้ใหญ่มีความรู้มากข้าบดีมหาศาลรวยใหญ่สำหรับพระโมคคัลลานะเวลานั้นมีนามว่าสิริวัฒนะกุมพีมานพสำหรับมนุษย์ทั้งสองนั้นได้เป็นสหายเล่นฝุ่นร่วมกันเป็นเด็กๆนะเล่นกันไปเล่นกันมาแต่ถ้ามนุษย์เวลาล่วงเลยไปแห่งบิดาได้ครองทรัพย์สินเป็นมากอันเป็นมรดกของสกุลในวันหนึ่งท่านกล่าวว่าอยู่ในที่ลับตาคิดว่าเราย่อมรู้อัตภาพในโลกนี้เท่านั้นหารู้จักอัตภาพในโลกหน้าใหม่อันธรรมดาความตายของสัตว์เกิดแล้วทำไมงั้นเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเวลาที่ชีวิตมันมีขึ้นมาแล้วไม่เที่ยงมันจะต้องตายคนที่เราจะบทเป็นบรรพชิตอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำกิจเพื่อแสวงหาโมกขธรรมต่อไปว่ายังไงแปลว่าท่านหลายมองดูเวลามันก็หมดเสียแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอเริ่มเรื่องไว้นิดแต่เพียงเท่านี้เพราะเวลาหมดแล้วพอดีในที่สุดแห่งการฟังธรรมนี้ขอบรรดาท่านหลายก็ได้โปรดจดจำไว้ว่ากรรมใดที่เป็นส่วนดีหรือส่วนชั่วเรื่องนี้เปรียบเทียบไว้ดีๆขอท่านหลายจงเลือกปฏิบัติแต่ความดีละเว้นความชั่วตามที่กล่าวมาแล้วนั้นขอทุกท่านที่สดับจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลถึงประสงค์สิ่งใดก็ค่อยได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาจนทุกข์สำหรับวันนี้ก็อยากขอนำอุปกรรมของพระอัครสาวกทั้งสองมาเล่าสู่กันฟังเพื่อการศึกษาขอย้อนต้นสักนิดหนึ่งจากเมื่อวานนี้ตามพระบาลีถึงกล่าวว่าภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าก็พระอัครสาวกทั้งสองได้ทำกรรมอะไรไว้พระเจ้าค่ะนี่เป็นเรื่องที่บรรดาพระสงฆ์เขานินทาพระพุทธเจ้ากันว่าพระพุทธเจ้าทรงตั้งอัครสาวกทั้งสองนี้เพื่อหิงกันหน้าบุคคลในความจริงพวกเธอกล่าวนั้นมันมีเหตุผลไม่พอเพราะว่าถ้าพระกษัตริย์ทั้งสองนี้รู้จักกับพระพุทธเจ้ามาก่อนหรือว่ามีความสนิทสนมชิดเชื้อสิ่งกันและกันยื่นโยนสงเคราะห์สิ่งกันและกันมาก่อนอันนี้ก็ควรจะนินทาแต่ความจริงพระพุทธเจ้ากับพระกษัตริย์ทั้งสองนี้ยังไม่เคยรู้จักกันมาเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่งตั้งเธอก็นินทาเสร็จแล้วแต่ว่าองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วก็ไม่ทรงโกรธกลับมีพระมหากรุณาธิคุณเล่าเรื่องราวสู่กันฟังตามเรื่องของอดีตนี่พวกเราก็จำไว้ว่าในฐานะเป็น

อาวุธองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาที่กล่าวนามตนเองว่าเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องการนินทาว่าร้ายขอให้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครในโลกนี้ที่เกิดมาจะพ้นการนินทาเพราะว่าคนเลวที่อย่างหนึ่งย่อมไม่มองความดีของคนทั้งหลายเมื่อถูกนินทาว่าร้ายขึ้นมาเมื่อไรก็นึกถึงองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาว่ามีพระมหากรุณาที่คุณเพียงใดก็ตามทีก็ยังไม่สามารถจะพ้นคนนินทาประเภทนี้ได้ฟังเรื่องราวกันต่อไปวันนี้ตาไม่ค่อยดี องค์สมเด็จพระจินสีจึงได้ทรงตรัสว่าอักขสาวกทั้งสองทำความปรารถนาไว้เพื่อเป็นอักขสาวกท่านกล่าวว่าจริงอยู่ในที่สุดทางสงไขยิ่งได้แสงกลับนี้ไปพระสารีบุตรเกิดเป็นพราหมณ์ในสกุลพราหมณ์มหาศาลมีนามว่าสารทะมานพพระโมคคัลลานะเกิดในแต่กุลกหบดีมหาศาลมีนามว่าสิริวัฒน์กุมพีปุดุมพีมานพทั้งสองนั้นได้เป็นสหายเล่นฝุ่นมาด้วยกันสารทะมานพโดยการที่ล่วงไปแห่งบิดาหมายถึงว่าบิดาตายแล้วได้ครอบครองทรัพย์สมบัติเป็นอันมากอันเป็นมรดกของเสกุลในวันหนึ่งอยู่ในที่ลับตาคิดว่าเราย่อมรู้อัตภาพในโลกนี้เท่านั้นหารู้จักอัตภาพในโลกหน้าใหม่หมายความว่าชาตินี้นะเราเกิดเป็นคนแต่ชาติหน้าเราจะเกิดเป็นอะไรนี่เราไม่รู้อันธรรมดาความตายของสัตว์เกิดแล้วย่อมเป็นของเที่ยงหมายถึงว่าสัตว์ทุกคนทุกตนที่เกิดมาแล้วในโลกต้องตายเหมือนกันหมดไม่มีใครหนีได้ควรที่เราจะบวชเป็นบรรพชิตอย่างใดอย่างหนึ่งทำการแสวงหาโมกขธรรมคำว่าโมกขธรรมแปลว่าธรรมเป็นเครื่องพ้นแห่งความตายสารทัพมานพนั้นเข้าไปหาสหายแล้วพูดว่าสิริวัฒนะผู้สหายข้าพเจ้าจักบวชแสวงหาโมกขธรรมท่านจักบวชกับเราหรือไม่หรือว่าไม่อาจจะบวชท่านสิริวัฒน์ก็ตอบว่าข้าพเจ้าจักไม่อาจสหายท่านบวชคนเดียวเถิดสารทัพมานพนั้นก็คิดว่าธรรมดาผู้ไปสู่ปรโลกพาสหายและญาติมิตรไปด้วยได้ไม่มีนี่หมายความว่าคนเราน่าจะรักกันขนาดไหนก็ตามเวลาที่ตายไม่สามารถจะพาใครเขาตายไปพร้อมกันคนที่บอกว่ารักเรามากที่สุดเนี่ยความจริงเวลาเราตายเขาไม่ตายไปด้วยเราตายแค่เราคนเดียวท่านคิดต่อไปว่ากรรมที่ตนทำแล้วย่อมเป็นของตนเองดังนั้นท่านสารทะมานพจึงได้เปิดเรือนคลังแก้วออกให้ทานเป็นการใหญ่แก่คนกำพร้าคนเดินทางและวรรณะพิภพคือคนจนคนยากจนเข็นใจทั้งหลายแล้วเข้าไปสู่เชิงเขาบวชเป็นฤาษีบรรดาชนนั้นหลายที่มีความรักในท่านบวชตามท่านสารทะนั้นด้วยการอย่างนี้คือหนึ่งคนสองคนสามคนจนกระทั่งมีชดินประมาณ 74,000 คนสารทะชดินและสารทะดาบทท่านใช้นามว่าชดินนะสารทะชดินนั้นทำอภิญญา5และสมาบัติ8ให้เกิดแล้วแม่น่าคิดนะครับน่าคิดว่าท่านบวชเป็นชดินฝึกฝนตนเองสามารถทำอภิญญา5และสมาบัติ8ให้เกิดขึ้นอภิญญา5นี่ก็คืออภิญญา6เว้นอาสวัคคายานคือยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าเรียกอภิญญา6ไม่ได้ต้องเป็นอภิญญา5
เมื่อท่านทำอภิญญาห้าและสมาบัติแปดให้เกิดแล้วบอกกสินบริกรรมแก่ชดินทั้งหลายเหล่านั้นบรรดาชดินซึ่งเป็นอุสิทธิ์ทั้งหลายทั้งหมดก็ทำอภิญญาห้าและสมาบัติแปดให้เกิดขึ้นแต่กล่าวต่อไปว่าในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าสมบัตินามว่าโนมทัสสีท่านเด็ดอุบัติขึ้นแล้วในโลกในนครที่มีชื่อว่าจันทวดีมีพระมหากษัตริย์ทรงพระนามว่ายะสวันตะเป็นพระราชบิดาพระราชเทวีมีนามว่ายโสธราเป็นพระราชมารดามีไม้รกฟ้าเป็นที่สัตย์รู้มีต้นไม้เดิมเขาเรียกว่าต้นไม้รกฟ้าแต่พอตัดสรู้ที่ตรงนั้นเขาก็เลยเรียกว่าต้นโพเหมือนกันโพแปลว่ารู้ มีพระอักษาวกทั้งสองชื่อนิสสภะหนึ่งและชื่ออโนมะหนึ่งอุปถาชื่อว่าวรุณะอัครสาวิกาสองนามว่าอัครสาวิกาหมายความว่าท่านภิกษุณีคือพระผู้หญิงน่ะเป็นอักษาวกซ้ายฝามีเหมือนกันมีนามว่าสุนทรา1และสุมนา1พระชนมายุของพระองค์มีถึง1ถึงแสนปีพระสิริระนั้นสูงได้58ศอกคำว่า58ศอกถ้าเป็น58ศอกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราในเวลานั้นสูงเท่า8ศอกของคนในสมัยนั้นถ้าในสมัยนี้ก็คงจะสูง8วาเทียบกันนะแต่ถ้าว่าพระพุทธเจ้าองค์ที่กล่าวในมานี้จึงมีพระนามว่าอโนมทัสสีพระองค์สูงถึง58ศอกของพระพุทธเจ้าของเราเพราะเป็นต้นกับคนมีบุญมากอายุจึงมากพระโทษปานาติบาตไม่มีมีแต่คนดีเยอะไม่มีคนเลวคนจะมาจากอบายภูมิอย่างสมัยนี้มากพระรัศมีแห่งพระสรีระแผ่ไปได้12โยชน์คือความสว่างของรัศมีของพระองค์มีไปได้12โยชน์มีภิกษุแสนหนึ่งเป็นบริวารวันหนึ่งในเวลาใกล้รุ่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าอโนมทัสสีนั้นพระเดชออกจากมหากรุณาสมาบัติหมายความว่าตอนเช้ามืดพระพุทธเจ้าย่อมเข้าสมาบัติอันหนึ่งที่เราเรียกกันว่าพระพุทธญาณเป็นญาณเฉพาะของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะพระสาวกพระอักษาวกไม่สามารถจะทำได้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เวลาเช้ามืดทำอย่างนี้เหมือนกันหมดทรงพิจารณาดูสัตว์ในโลกอยู่แล้วก็ทอดเป็นเนตรเห็นสรทะดาบทแล้วทรงมีพระพุทธดำริว่าเพราะเราไปสู่สำนักของสรทะดาบทในวันนี้จะเป็นปัจจัยคำว่าเป็นปัจจัยหมายความเป็นที่อาศัยโดยธรรมของเธอได้พระธรรมเทศนาจักมีคุณใหญ่และสรทะดาบทนั้นจักปรารถนาตำแหน่งอักษาวกสิริวัฒนะสิริวัฒน์กุฎุมพีผู้สหายดาบทนั้นจักปรารถนาตำแหน่งอักษาวกที่สองหมายความอักษาวกเบื้องซ้ายทั้งในการจบเทศนาชดิน 74,000 บริวารของดาบทนั้นจักบรรลุอรหันต์เราควรไปที่นั้นเมื่อทรงดำริดังนี้แล้วจึงได้ทรงถือบาตรจีวรของพระองค์ไม่ทรงตัดเรียกใครๆอื่นไปพระองค์เดียวเสด็จไปแต่พระองค์เดียวเหมือนพระยาราชสีเมื่ออันเตวาสิกทั้งหลายเขาสรสะดาบทไปแล้วเพื่อต้องการพลาผลคำว่าเวลาผลก็ไปหาผลไม้ทรงอธิษฐานว่าขอสรทะดาบทจงทราบความที่เราเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อสรทะดาบทเห็นอยู่นั่นแหละแล้วก็ทรงเสด็จลงจากอากาศ
ประทับยืนบนแผ่นดินแล้วขณะนั้นท่านสารทานดาบสเห็นพระพุทธานุภาพและความสำเร็จแห่งพระสรีระสอบสวนมนต์สำหรับทำลายลักษณะนี่ก็ความจริงท่านได้ปัญญานี่ก็ย่อมจะมีอะไรแปลกปัญญานี่ว่ารู้พิเศษมีลักษณะพิเศษและได้สมาบัติ8ย่อมมีความรอบคอบมีความรู้มากมันดูแต่ทำลายลักษณะแล้วก็ทราบได้ว่าอันผู้ประกอบลักษณะอย่างนี้เมื่ออยู่ในถ้ำกลางเรือนย่อมเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อออกบวชก็จะต้องเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีกิเลสเครื่องมุงบังอันเปิดแล้วในโลกเขาเปิดแล้วมันก็หมดไปบุรุษผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องสงสัยจึงทำการต้อนรับถวายบังคมได้เป็นจางคบดิตได้จัดอัตนะถวายแล้วพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะที่จัดไว้แม้สรทานดาบทก็ถืออาสนะอันตนคนหมายความว่านั่งในที่ตนเห็นว่าสมควรคือต่ำกว่าในส่วนข้างหนึ่งในสมัยนั้นบรรดาชดิน 74,000 ถือผลไม้ต่างๆที่ประณีตอันมีรสอันโอชะมาถึงสำนักของอาจารย์แล้วและดูอาสนะที่พระพุทธเจ้าประทับและอาจารย์นั่งแล้วจึงได้พูดกันว่าถ้าอาจารย์พวกผมเที่ยวไปด้วยจะเข้าใจว่าในโลกนี้ผู้เป็นใหญ่กว่าอาจารย์ย่อมไม่มีก็บุรุษผู้นี้เห็นจะเป็นใหญ่กว่าท่านอาจารย์รักระมังครับท่านเสด็จท่านดาบสก็ตอบว่าพ่อทั้งหลายพวกเจ้าพูดอะไรพวกเจ้าปรารถนาเพื่อทำเขาสิเนรุซึ่งสูง68,000 โยชน์ให้เสมอกับเมล็ดพันธุ์ผักกาดก็นั่นเลยนี่ท่านหมายความว่าตัวท่านน่ะเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ผักกาดแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอานุภาพมากเหมือนเขาพระสุเมนสูง68,000 โยชน์ท่านยิ่งกล่าวว่าลูกทั้งหลายพวกเจ้าอย่าทำการเปรียบเทียบเรากับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนี่ฟังแล้วก็นึกจำกันไว้บ้างนะครับใช้ปัญญาพิจารณาด้วยว่าเราจงอย่าตีตนเสมอท่านก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทำก่อนที่จะคิดอะไรทั้งหมดให้กำหนดจิตโดยธรรมซิก่อนว่าเขากับเราเป็นอะไรกันบ้างสม่ำเสมอกันไหมที่ผมเตือนท่านไว้เนี่ยครับเพื่อจะได้มีความไม่ประมาทถ้าประมาทเมื่อไรก็พังเมื่อนั้นครั้งนั้นดาบสเรานั่งคิดว่าถ้าบุรุษผู้นี้จักได้คนเล็กถ้าบุรุษคนนี้จะเป็นคนเล็กน้อยเหล่าไซท่านอาจารย์ของพวกเราคงจะไม่ชักสิ่งที่เห็นปานนี้มาอุปมาบุรุษผู้นี้จะเป็นใหญ่เพียงไรหนอเขาคิดกันนะครับเมื่อคิดอย่างนี้แล้วเขาทั้งหมดนั่นแหละหมอบลงแทบพระบาททั้งสองถวายบังคมด้วยเสียงเท่าแล้วครั้งนั้นพระอาจารย์กล่าวกับดาบสเหล่านั้นว่าพ่อทั้งหลายทายาธรรมที่สมควรกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรามีแล้วไม่ยังเราไม่มีแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จมาในเวลานี้เป็นเวลาพิขาจารย์คือเป็นเวลาบิณฑบาตพวกเราจะถวายทายาธรรมตามสติตามกำลังตามมีตามได้นั่นพวกเราจงนำผลไม้ที่มีปราณีตมีรสอร่อยที่สุดที่มีอยู่มาถวายองค์ท่านนำมาแล้วก็ล้างมือทั้งสองแล้วตั้งไว้ในบาตรพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยตนเองพอเมื่อพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับผลไม้แล้วบรรดาทั้งหลายก็โปรยโอชะอันเป็นทิพย์ลงดาบทนั้น
ได้กรองแม้ซึ่งน้ำถวายด้วยตนเองเห็นไหมเทวดาในย่องผสมเขาเสมอเวลาที่ใครเขาถวายทานแก่พระพุทธเจ้าเทวดาท่านก็ย่องเอาของที่โปรยมาเสมอเป็นนวธรรมบุญร่วมกันตอนนั้นเมื่อองค์สมเด็จพระพักตร์วันบรมศาสดาสมบัติธรรมพัฒกิจคือฉันแล้วดาบทนั้นเรียกอันเตวาสิกท่านสิ้นมานั่งกล่าวสารานิยกถาในที่ใกล้พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสารานิยกถาน่ะชมนะไปนั่งกล่าวบนศาลาไม่ใช่อย่างนั้นนะชมเชยความดีของพระพุทธเจ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำริว่าขออากัสสาวกทั้งสองจงมาพร้อมด้วยบรรดาภิกษุสงฆ์ที่ท่านนึกเท่านั้นนะพระของท่านก็มาได้อำนาจฤทธิ์แต่อากัสสาวกทั้งสองนั้นทราบดำริพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าอโนมันทสีแล้วก็มีบรรดาพระขีณาสพคือพระอรหันต์อย่าลืมนะครับคำว่าขีณาสพก็หมายถึงพระอรหันต์ผมจะไม่แปลสับขีณาสพจะแปลก็ได้แปลผู้มีกิเลสอันสิ้นแล้วบรรดาพระขีณาสพหรือว่าพระอรหันต์แสนรูปเป็นบริวารก็มาถวายบังคมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งลำดับนั้นสันทดาบทเรียกอันเตวาสิกก็คือลูกศิษย์ท่านหลายมาแล้วกล่าวว่าพ่อทั้งหลายแม้อาสนะที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งต่ำซ้ำอาสนะสำหรับสมณะตั้งแสงก็ไม่มีพวกเจ้าจงควรทำพุทธสักการะให้โอฬารในวันนี้จงนำดอกไม้ทั้งหลายที่ถือพร้อมไปด้วยสีและกลิ่นมาแต่เชิงเขาเวลาที่พูดย่อมเป็นเหมือนเวลาเนิ่นช้าโดยสายฤทธิ์ของผู้มีฤทธิ์เป็นอันว่าดาบททั้งหมดนี่เป็นสู้ทรงปัญญาห้าเป็นผู้มีฤทธิ์ถ้าพูดกันมันจะช้าแต่ความจริงเรื่องผู้มีฤทธิ์แบบเดียวก็ได้เป็นกล่าวว่าอันบุคคลไม่ควรคิดถ้าว่าอย่างนั้นจำให้ดีนะครับเพราะเรื่องของท่านมีฤทธิ์เนี่ยคนอื่นที่ไม่มีฤทธิ์อย่าเข้าไปคิดแล้วมันก็บ้าเป็นอาจินไตเวลานี้มักจะชอบคิดกันวิจารณ์กันทั้งที่ตนเองแม้แต่ศีลห้าก็ไม่ครบบางคนก็หาศีลไม่ได้เลยก็ยังไปคิดเปรียบเทียบอารมณ์ของตนกับท่านผู้มีฤทธิ์น่าสงสารพูดกันต่อไปเพราะฉะนั้นโดยการเพียงครู่เดียวเท่านั้นบรรดาบททั้งหลายเหล่านั้นก็นำดอกไม้ทั้งหลายที่ถึงพร้อมด้วยสีและกลิ่นคือกลิ่นก็หอมสีก็สวยมาแล้วตกแต่งอาสนะดอกไม้สำหรับพระพุทธเจ้าประมาณได้หนึ่งโยชน์สำหรับพระอากาสาวกทั้งสองประมาณสามขาวุธให้สามขาวุธในหนึ่งขาวุธเท่ากับร้อยเซนครับก็สามร้อยเซนต้องคิดโยชน์หนึ่งสี่ร้อยเซนสำหรับอากาสาวกสามร้อยเซนสำหรับภิกษุที่เหลือประมาณแตกต่างกันมีประมาณครึ่งโยชน์เป็นต้นสำหรับภิกษุใหม่ในสงฆ์ประมาณสองอสุภะอสุภะหนึ่งยาว25วานะใครๆไม่พึงคิดว่าในอาสมแห่งเดียวจะตกแต่งอาสนะใหญ่โตได้ถึงเพียงนั้นได้อย่างไรท่านกล่าวว่าเพราะว่าเป็นวิสัยของผู้ทรงฤทธิ์อย่าลืมนะครับเรื่องของผู้มีฤทธิ์แต่มันทั้งนั้นแหละขวดเล็กๆลูกเดียวยังขวดจะนัดผม พระบรรดาพระอรหันต์แสนองค์สามารถจะอยู่ในนั้นพร้อมกันได้ถ้าทรงอภิญญา หรือว่าไม่เป็นพระอรหันต์แต่ว่าเป็นพระผู้ทรงอภิญญาก็สามารถจะอยู่ได้เมื่อตกแต่งอาสนะเสร็จแล้วอย่างนั้นท่านสันทัดดาบทก็ยืนประคองอัญชลีคือพนมมือเบื้องพระพักหมายถึงตรงหน้าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
ขอพระองค์ทรงเสด็จขึ้นสู่อาสนะดอกไม้นี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของข้าพระองค์ตลอดลาตีนานเถิดพระเจ้าค่ะ ตอนนี้มีภาษิตอยู่ตอนหนึ่งท่านกล่าวตามพระบาลีว่าเพราะเหตุนั้นโบราณอาจารย์ยังกล่าวไว้ว่าสรรพนาบทเอาดอกไม้ต่างๆและของหอมรวมด้วยกันตกแต่งอาสนะดอกไม้ไว้แล้วได้กราบทูลองค์สมเด็จพระบพิตรแก่ว่าข้าแต่พระวีระอาสนะที่ข้าพระองค์ตกแต่งแล้วนี้สมควรแด่พระองค์พระองค์เมื่อจะยังจิตของข้าพระองค์ให้เลื่อมใสขอจงประทับนั่งบนอาสนะดอกไม้พระพุทธเจ้าได้ทรงยังจิตของข้าพระองค์ให้เลื่อมใสแล้วยังโลกนี้กับเทวโลกให้ร่าเริงแล้วขอจงประทับนั่งบนอาสนะเถิดขอจงประทับนั่งบนอาสนะดอกไม้ตลอด7วัน7คืนเอาเถอะแล้ว นี่พระพุทธเจ้านะท่านให้นั่งท่านให้พระพุทธเจ้าประทับนั่ง7วัน7คืนนะคงจะนอนด้วยกันมั้งแต่ว่าไม่ได้นะท่านดาบทพวกนี้ท่านได้ปัญญา5ท่านทรงสมาบัติ8ไอ้เรื่องนั่งเฉยๆนอนเฉยๆ7วัน7คืนนะมันเรื่องเล็กๆว่ากัน7ปี7เดือน7วันนะ70ปี70เดือน70วันมันก็ยังได้มันเป็นของไม่ยากถ้าไม่มั่นใจแล้วก็ลองกันดูก็ได้ทุกท่านถ้าไม่เชื่อว่าคำที่ผมพูดนี้จะเป็นไปได้จงทำสมาบัติ5ให้ปรากฏอภิญญา5ให้ปรากฏแล้วก็ทรงสมาบัติ8ให้ปรากฏเห็นว่าผมพูดว่า7ปี7เดือน7วันนี้มันยังเล็กท่านจะคิดว่าน่าจะพูด700ปี700เดือน700วันและ7,000ปี7,000เดือน7,000วันถ้าตั้งจิตฐานด้วยอำนาจก็วิญญาณญาห้าและสมาบัติ8มันเป็นของเล็กจริงๆถ้าคุยกันต่อไปเมื่อบรรดาเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับนั่งแล้วพระกสาวกทั้งสองและภิกษุที่เหลือก็นั่งแล้วอยู่บนอาสนะที่ถึงที่สมควรแก่ตนท่านสัทธานดาบทได้ถือฉัตรดอกไม้ใหญ่ยืนกั้นเหนือศีรษะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระศาสดาทรงอธิษฐานว่าขอสักการะของพวกชนินี้จงมีผลใหญ่เห็นไหมผมเคยบอกแก่ท่านว่าเวลาบิณฑบาตแต่รับบิณฑบาตอธิษฐานให้เจ้าของข้าวเจ้าของแกงเขาผู้มีคุณให้ชีวิตเราว่าขอท่านผู้เมตตาเราจงมีผลใหญ่จงมีความคล่องในความเป็นอยู่จนถึงธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุแล้วในชาตินี้นี่ท่านเคยทำมาแล้วอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ทำเห็นไหมพระพุทธเจ้าได้ทรงอธิษฐานว่าขอสักการะของชนินนี้จงมีผลใหญ่นี่เป็นคำครอบจำให้ดีนะกินของเขาแล้วเราจะกินเปล่ารับของเขาแล้วจะรับเปล่าทำจิตให้บริสุทธิ์ตั้งจิตอธิษฐานอย่างนี้เอาง่ายๆมาเหมือนพระพุทธเจ้าก็แล้วกันว่าขอสักการะของท่านผู้นี้ที่ทรงเคราะห์เราแล้วจงมีผลใหญ่เท่านี้พอเมื่อพระองค์ทรงจัดดังนั้นแล้วก็ทรงเข้านิโรธสมาบัติเอาสิมาละผมเคยบอกให้ฟังแล้วสองอากาสาวกก็ดีภิกษุที่เหลือก็ดีทราบว่าองค์สมเด็จพระจินสีเข้าสมนิโรธสมาบัติแล้วก็เข้าสมาบัติบ้างก็คือปัญญาคือพระสมาบัติและปัญญาพระสมาบัตินะครับเพราะท่านได้ปัญญาเมื่อพระตถาคตมานั่งเข้านิโรธสมาบัติตลอด7วันผู้อันเตวาสิกเมื่อถึงเวลาเที่ยวไปพิษาบริโภคบุญปราผลในป่าแล้วก็ถือยืนประคองอัญชลีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายตลอดเวลาที่เหลือหมายความเวลาที่เหลือเนี่ยเมื่อเขากินอะไรตัวไรเสร็จก็มายืนไหว้พระพุทธเจ้าตลอด7วันเหมือนกันอะไรท่านทั้งหลายเวลานี้ก็ต้องเห็นเลิกจะต้องเลิกไหว้กันเพราะเวลาหมดเสร็จแล้วนี่ครับ
วันหน้าฟังต่อกันเป็นใหม่ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้รับฟัง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: พียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตัง

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: ลีฟรานซิส
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
2: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
4: Hey, คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
5: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: สต์8 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอแม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอแม่ท้วนต้นตำรับหมู่ยอแม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์และวัดกวานซือกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของบกลางเพิ่มเติมกว่า300ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าให้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน30วัน
1: รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านกลับมารื้อฟื้นการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมฟุตบอลชายไทยพร้อมด้วยทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเปิดสนามคว้าชัยชนะได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์และวัดกวานซือกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เวลา 10:36 นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยนายเลแข็งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามพันเอกพิเศษฟัมวันเฮียนรองผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศแล้วเสด็จขึ้นไปยังฐานอนุสาวรีย์ทรงวางพวงมาลาประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่วีรชนและผู้เสียสละเวลา 10:47 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ณที่นั้นนายเลแข็งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามพลตรีฟัมหายจุงผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังลานหน้าสุสานทรงวางพวงมาลาประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานซือกรุงฮานอยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงณที่นั้นพระมหาคณาจารย์ทิศเถียนเยินประธานสภาบริหารกลาง